0: ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสม
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
3: สนับสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนการทุจริตคอร์รัปชัน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้
4: ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์วีย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดแกลทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
2: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การช่อโกงออนไลน์การ

0: ันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมาดูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
0: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาด บริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนคำยางพิทยาคมตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดพัทลุงที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตายอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นโคมเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกรวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ถ้าหากอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทุกอย่างจะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะได้คำตอบทั้งหมดแล้วและการที่อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงนี้ได้จะช่วยประหยัดเวลาพลังงานและชีวิตอีกจำนวนมากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต
0: ส์ในแพทย์ทิโรธอัธนอมกริเบียซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตบเอาชนะนิคาเด็กนินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย2-0เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกมมาเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัศกุลกับซัฟฟิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5รีไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัตซีรีมาเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักขวดสาวไต้หวัน2-0เซตอัญชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่โจจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักขวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาธนาเขียวไลเลิศรัศิปกรเวชกรปฏิวงศ์ทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟิสตายทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศสิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางศศิภาชูผลและวัชรกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทสูจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
1: น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้น้ำมันเครื่องพร่องเกินไปขณะเดียวกันการเติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์มากเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องร้อนจัดซีลหน้าหลังและเพลาข้อเบี่ยงรั่วได้ง่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากแต่หากเติมน้ำมันเครื่องระดับต่ำเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดด้วยทั้งนี้ขณะเติมน้ำมันเครื่องต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องหกบนเครื่องยนต์เพราะหากท่อไอเสียยังร้อนอยู่อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปาก มีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันทร
9: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชนผ่านกลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างใกล้ชิดและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสู่ระดับสากลเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะท่านเลขาคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือสคสเนี่ยได้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรคะ
15: ครับในส่วนของสิทธิเด็กนะครับคือเรามุ่งเน้นเนี่ยบทบาทด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและก็เยาวชนนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันก็จะเป็นกุญแจและเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างสำคัญที่อาจจะไปเข้าถึงสิทธิอื่นๆของเด็กครับในยุคโดยเฉพาะยิ่งในยุคดิจิทัลมันเข้าถึงง่ายนะครับเราก็มีการยกระดับการดำเนินการใน3ด้านด้วยกันนะครับ1ก็คือการเสริมสร้างความ ข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัตินะครับตรงนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคส.หรือว่า PDPC เนี่ยก็มีแผนในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้เยาว์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับที่มีผู้เยาว์นะครับเป็นกลุ่มใช้งานเนี่ยการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานเพื่อจะได้มีการออกแบบนะครับในการให้ความยินยอมหรือการดูแลที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้กระทำการแทนก็จะต้องมีกระบวนการการให้ความยินยอมและการยืนยันของผู้ใช้อำนาจทางปกครองที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้คือด้านที่หนึ่งส่วนด้านที่สองก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดเนี่ยในการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีเด็กนะครับหรือผู้เยาว์เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยโดยเราแนะนำให้มีเขาเรียกว่า privacy by design ก็คือแกจะทำอะไรแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยครับจะต้องมีการพัฒนาพร้อมกับการออกแบบระบบในการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการประเมินผลกระทบกับสิทธิของเด็กและผู้เยาว์นะครับในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไปสู่การป้องกันนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้นะครับให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
14: ค่ะแนวทางการดำเนินงานหลังร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้คะ
15: ครับทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางเกี่ยวในความร่วมมือกับทางองค์กรต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะครับก็จะได้จะได้เห็นความสำคัญนะครับว่าในเรื่องของการดูแลสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความร่วมมือระหว่างสคส.ครับแล้วก็ยูนิเซฟประเทศไทยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็พอดีว่าช่วงนี้เราอยู่ระหว่างการจัดทำไกด์ไลน์ของ AI นะครับ
14: ค
15: ่
14: ะ
15: ทีนี้ทางยูนิเซฟประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อแนวทางโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง AI เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากบางทีอาจจะเป็นลักษณะอัตโนมัติเนี่ยก็มีความกังวลอยู่ว่าในส่วนของข้อมูลเด็กเนี่ยจะมีไกด์ไลน์หรือมีแนวทางในการที่จะระมัดระวังอย่างไรเนี่ยครับตรงนี้ก็ได้มาให้ข้อแนะนำซึ่งทางสคส.เองนะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับแนวทางนะครับในการที่พิจารณาผลกระทบของ AI เนี่ยที่อาจจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อปรับปรุงมาอยู่ในร่างไกด์ไลน์ AI ถ้าตรงนี้เสร็จนะครับประชาชนก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะใช้ AI เนี่ยอย่างไรให้ไม่กระทบสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เรามีแผนนะครับที่จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดไกด์ไลน์แนวทางอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง AI และเนี้ยก็คือในมุ่งเน้นไปที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยนะครับครับ
14: ค่ะแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเองแล้วก็พี่น้องประชาชนกับการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ
15: อย่างสำหรับตัวเด็กนะครับก็จะได้รับการดูแลคือเด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งในเรื่องของอาจจะเป็นเป้าหมายในการที่อาจจะถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับตัวของเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนส่วนผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะดูแล สามารถที่จะมีการใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับ
14: ค่ะแล้วเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนล่ะคะจะมีการยกระดับการดำเนินการอย่างไรบ้างไหมคะ
15: คือโดยปกติครับที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับเรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับเราก็ยกระดับนะครับในส่วนของข้อมูลของเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับดังนั้นตรงนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยก็พร้อมใจกันให้ความสำคัญนะครับและทางสวส.เนี่ยก็เห็นว่าการที่จะดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยซึ่งมันต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราใส่ความร่วมมือนะครับตรงนี้ก็ได้มีแผนนะครับแล้วก็กำหนดโครงการมาแล้วนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะกำหนดไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในปีนี้ค่ะสคสมีนโยบายการดำเนินงานด้านใดอีกบ้างคะ
15: ครับแน่นอนครับนโยบายหลักก็คือการต่อยอดนโยบายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการป้องปรามและป้องกันภัยสังคมและความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงเป็นนโยบายหลักที่เราต้องดำเนินการนั่นคือการที่ป้องกันนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพที่อาจจะใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เคลื่อนไอเนี่ยในการสำรวจตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องโหว่นะครับที่อาจจะไปส่งผลให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงและนำไปใช้หลอกลวงได้ตรงนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับตำรวจตรวจสอบเมื่อเราพบเราก็แก้ไขจัดการระงับยับยั้งนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นมีการซื้อขายข้อมูลในกลุ่มดาร์กเว็บหรือซื้อขายข้อมูลไปสู่การกระทำผิดอาญาอื่นเนี่ยเราประสานกับที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับตรงนี้ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเราต้องตรวจเกาะเจอให้ได้ก่อนโจรนะครับเพื่อจะแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
14: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
15: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนอโศกโมเดลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางข้ามปลอดภัยควบคู่การสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อลดการสูญเสียและมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
16: บริเวณแยกอโศกถือเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนสัญจรบนท้องถนนกว่า 30,000 คนต่อวันและมักเผชิญปัญหาการจราจรหนาแน่นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทำให้แยกอโศกเป็นย่านที่ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยมีแนวทางดำเนินงานครอบคลุมทั้งการปรับปรุงทางเท้าทางม้าลาย และสัญญาณไฟกดปุ่มสำหรับคนข้ามถนนพร้อมนำร่องโครงการธงแดงให้ประชาชนใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่รวมถึงจัดทำเกาะกลางพักคอยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถหยุดพักรอข้ามถนนในจุดที่มีรถสวนทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
17: ที่เราเป็นการฝังคุมทางเท้าไปรวมถึงตัวพวกทางม้าลายด้วยทางข้ามนะครับวันนี้จะมีโครงการเพิ่มเติมเป็นธงแดงเพื่อในเวลาตรงข้ามถึงธงก็ต้องขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถนะครับถ้าเห็นจริงเห็นทางข้ามควรจะชะลอรถแล้วก็ถ้ามีคนข้ามก็หยุดแต่การเพิ่มธงเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เห็นง่ายขึ้นเวลาคนขับมาได้หยุดที่ให้รอตรงข้ามก่อนครับก็จะทำเกาะให้เกาะพักผ่อนรอตรงกลางรอข้ามฝั่งที่ตรงนี้ก็ยืนรอดูฝั่งหนึ่งแล้วก็ข้ามไปซึ่งตรงนี้ถามว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลักษณะนี้หลายจุดนะครับตรงนี้เราก็ต้องป้องกัน
16: นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทางข้ามเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เล่าถึงการใช้ธงแดงเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยว่าเป็นการย้ำถึงสัญลักษณ์และหลักคิดวินัยจราจรยุคใหม่ทั้งสำหรับคนเดินเท้าและสำหรับผู้ขับขี่เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนน
18: เป็นหลักการในการใช้เครื่องมือนะครับธงเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยทั้งฝั่งคนข้ามแล้วก็ฝั่งคนขับโดยฝั่งคนข้ามจะมีหลักคิดก่อนข้ามถนนอยู่4หลักคือหยุดมองยกข้ามหยุดก่อนลงถนนแล้วก็มองรถซ้ายขวายกมือหรือธงขึ้นมาแล้วก็ข้ามอย่างปลอดภัยโดยใช้การข้ามโดยมองไปยังทิศทางที่รถมาส่วนคนขับหลักคนขับให้เป็นหลัก3หลักก็คือชะลอเห็นหยุดถ้ารู้ว่าข้างหน้ามีทางม้าลายคุณต้องชะลอก่อนเมื่อชะลอแล้วเราจะสามารถมองเห็นครับว่ามีไฟมีมือมีธงคนข้ามหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราต้องหยุดครับหยุดสนิทให้คนข้ามถ้าเราทำ2หลักการนี้ทั้งฝั่งคนข้ามและคนขับนะครับจะเกิดความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
16: การดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาจราจรในมหานครผ่านพื้นที่นำร่องเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนชนันชิดาสันทองรายงาน
19: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
20: ผมบันแก้ศัพท์เป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเงี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดียาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องได้ทำ
19: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
21: กรมศิลปากรเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดใหญ่เพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงมานานกว่า3ปีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะระบบเสียงที่มีความคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
22: การเปิดทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากแฟนโขนละครกรมศิลปากรที่จับจองที่นั่งกันเต็มทุกรอบจากเดิมที่เปิดจองที่นั่งเฉพาะวันที่9ถึง10พฤษภาคมแต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมากจึงต้องเปิดรอบเพิ่มต่ออีกสัปดาห์โดยแต่ละรอบรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 1,001 ที่นั่งนับเป็นการเปิดฉากโรงละครของชาติที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของผู้รักงานศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน่าประทับใจ สำหรับการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ใช้เวลาดำเนินการนานกว่า3ปีมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ด้วยมาตรฐานระดับสากลครบครันทั้งระบบแสงสีเสียงความปลอดภัยเพิ่มอรรถรสระหว่างการชมการแสดงอย่างเต็มอิ่มแม้จะเป็นเพียงการทดสอบระบบแต่เพื่อความสมจริงทุกด้านจึงคัดสรรการแสดงชุดใหญ่ระดมนักแสดงมากความสามารถของสำนักการสังคีตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานำเสนออย่างครบรสประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องวงดุริยางค์สากลเพลงหวานวานจากวันนั้นถึงวันนี้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพรีชีวันการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสนอเสียงสินแผ่นดินศิลปินศิลปากรและละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนแม่ทัพคนใหม่นับเป็นการหวนคืนเวทีของประกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจแม่ยกกรมศิลป์มาสวมบทบาทจะเด็ดให้ชมอีกครั้งนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการกลับมาของโรงละครแห่งชาติครั้งใหม่จะมีระบบเสียง AFC ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งผู้ชมจะได้ยินเสียงคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งปรับปรุงระบบเครื่องกลเวทีเป็นระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการควบคุมฉากส่วนระบบแสงเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและหลอดไฟ LED ทั้งหมดประหยัดพลังงานและเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเพิ่มความสวยงามการแสดงส่วนระบบจัดฉายภาพโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มมิติการรับชมมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟยกระดับเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
3: เก้าอี้ที่ทุกท่านนั่งเป็นเก้าอี้ใหม่ทั้งหมดระบบปรับอากาศติดตั้งใหม่ทั้งโรงโดยเฉพาะระบบแสงสีแล้วก็เสียงได้ถูกออกแบบจัดวางระบบใหม่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการลงทุนในครั้งนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อก่อนคนที่นั่งหน้ากับนั่งหลังอาจจะฟังเสียงดนตรีไม่ไพเราะเท่ากันแต่ภายหลังการปรับปรุงนี้ทุกมุมของโรงละครที่มีเก้าอี้ให้นั่งชมท่านจะได้รับความไพเราะของเสียงโดยเท่าเทียมกัน
22: ทั้งนี้ภายหลังการทดสอบระบบในครั้งนี้แล้วจะนำความคิดเห็นจากศิลปินรวมถึงประชาชนที่เข้าชมระบบจริงนำไปปรับปรุงระบบต่างๆให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายควบคู่กับการฝึกฝนทักษะเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้มีความชำนาญกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่คาดว่าภายในปีนี้จะเปิดโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นทางการได้ระหว่างนี้จะเตรียมความพร้อมคัดสรรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติแขนงต่างๆเพื่อดึงดูดผู้สนใจให้กลับมาเยี่ยมชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ได้ย้อนกลับไปนึกถึงวันๆราว60ปีที่โรงละครแห่งนี้เคยมอบความสุขอิ่มเอมใจมาอย่างยาวนานและจะยังครองใจคนไทยเรื่อยไปหากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้มาริชโยรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกจะเป็นทางออกของสันติภาพหรือเป็นเพียงการซื้อเวลารายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นสำคัญตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือความพยายามคลี่คลายความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยผลการหารือครั้งนี้สหรัฐปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการลงถึงครึ่งหนึ่งและยกเว้นค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่เทียบท่าเป็นเวลา1ปีแลกกับจีนตกลงที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันด้านสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดการเดินเรืออย่างเสรีและไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของอิหร่านพร้อมยืนยันว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าว อย่างไรก็ตามจีนไม่ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะกดดันอิหร่านให้ยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนสหรัฐว่าการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดต่อประเด็นไต้หวันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งพร้อมย้ำว่าไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าไต้หวันไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการซึ่งจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในไต้หวันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันประกาศว่าไต้หวันจะไม่ยั่วยุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมสละอธิปไตยของตนนายเอ็ดการ์เคแกนที่ปรึกษาอาวุโสโครงการจีนศึกษาฟรีแชร์ของศูนย์ศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนในครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆของความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเลือกใช้การเจรจาระดับผู้นำแทนการเผชิญหน้าโดยตรงถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพียง1สัปดาห์โดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียและจีนพร้อมสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและเอกภาพของชาติขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงแน่นแฟ้นเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
10: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอั

0: ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
1: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
3: เป็นอะไรล่ะพี
2: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
3: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
4: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
9: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
8: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
9: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
10: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
12: ที่นี่ สถานีวิทยุกระจ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ลำดับต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยอาจารย์ธีระบุญศักดาภรทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.

0: วัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ครับเรามาเจอกันทุกวันพฤหัสบดีนะครับทักทายท่านผู้ฟังด้วย เพลงบุรีรัมย์รำลึกครับเป็นการมาเจอกันทุกวันพฤหัสบดีของรายการที่นี่บุรีรัมย์นะครับซึ่งถือว่า เป็นการมาเจอกันทุกเช้าครับวันนี้อาจจะคลุกคลักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนซิงเกิลใหม่ขอบคุณพี่ตินฤทธิชัยนะครับที่รังสรรค์เรื่องราวในการทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับขณะนี้เรากำลังทำการไลฟ์สดนะครับอาจจะคลุกคลักเล็กน้อยสำหรับผู้สูงวัยที่มาทำงานในรายการวิทยุครับมาเจอกันทุกวันพฤหัสบดีครับหลังเคารพธงชาติกับผมจะมาอยู่กับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็จะมีการไลฟ์สดนะครับทางเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ครับท่านใดที่ยังอยู่กับคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็จะมาเจอกับรายการที่ว่างๆนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วครับก่อนอื่นนะครับวันนี้เราก็ต้องมาแสดงความยินดีกับนักรบประสาทสายฟ้าครับเมื่อคืนเนี่ยประมาณสัก2 ทุ่มเสร็จๆผมเข้าใจว่าคนบุรีรัมย์ทั้งจังหวัดเนี่ยหรือคนไทยทั้งประเทศที่เป็นแฟนคลับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คงจะลุ้นนะครับเมื่อคืนเนี่ยในรายการเขาเรียกว่ารายการช้อปปี้คัพนะครับเป็นการชิงแชมป์สำหรับสโมสรในอาเซียนนะครับทั้ง11ประเทศนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับไปชิงชนะเลิศเขาเรียกรอบชิงชนะเลิศเลขแรกกับทีมจากมาเลเซียครับสลังงอ FC ครับเมื่อวานนี้ลุ้นนะครับก็ต้องขอบคุณครับพี่แบงค์สุบนัดเหมือนตาครับที่ทำให้ความสุขของคนวิรัมได้สดชื่นหัวใจไปนะครับยิงไป1-0ครับแล้ววันที่27นะครับวันพุธหน้าเรามาลุ้นเลข2นะครับที่สนามของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับว่าเราปีนี้เรายังจะรักษาแชมป์นะครับกับถ้วยใบนี้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่27พฤษภาคม25609นะครับเราจะรักษาแชมป์ในปีที่2ได้ไหมกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับช้อปปี้คัพนะครับกับแชมป์อาเซียนครับถือว่าคนบุรีรัมย์เราเนี่ยวันนี้แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกนะก็ถือว่าเป็นสมัยที่11ไปแล้วนะครับปีหน้าเราก็ลุ้นแชมป์ปีที่12วันนี้คนบุรีรัมย์เรามีความสึกว่าเรากำลังจะลุ้นแชมป์ถ้วยใหญ่ๆระดับทวีปไปแล้วนะเลยก็นี่ก็เหลืออาเซียนคัพนะครับในวันที่27เนี่ยถ้าสลังงอมมาทำประตูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้เราก็ได้แชมป์นะครับแล้วเราก็ต้องรักษาแชมป์ไม่ได้ด้วยก็เป็นกำลังใจแก่นักรบประสาทสายฟ้าก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสโมสรนะครับแล้วก็สตาฟโค้ชแล้วก็ทีมนักฟุตบอลแล้วก็ผู้เล่นคนที่12ครับที่เราอยู่กับเรื่องราวของคนบุรีรัมย์มาโดยตลอดนะครับก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทางพี่น้องชาวบุรีรัมย์มาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เราเกิดขึ้นในเมืองบุรีรัมย์นะครับและก็สำคัญที่สุดนั้นเราเชียร์เราชมกันมาโดยตลอดเข้าใจว่าที่สนามเมื่อคืนก็จะมีจอยักษ์ให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปประเทศมาเลเซียได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจอีกแรงหนึ่งนะครับนี่ก็คือผลงานอันยอดเยี่ยมของนักฟุตบอลของทีมบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นทีมที่เรามีมาเป็น10กว่าปีแล้วครับเริ่มตั้งแต่ปี2552นะถ้าจำไม่ผิดนะครับที่เริ่มมีสโมสรฟุตบอลเป็นของตนเองครับต้องขอบคุณท่านประธานสโมสรครับที่มอบความสุขให้กับคนบุรีรัมย์ครับเราถือว่าเป็นโอกาสดีๆเป็นโอกาสที่ประเทศไทยมีสโมสรฟุตบอลที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนเขารู้จักฟุตบอลไทยได้เป็นอย่างดีนี่ก็คือเรื่องราวของที่นี่บุรีรัมย์ครับทักทายกันอ้าวข่าวดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับโครงการที่เราจะต้องผ่านไม่ได้ก็คือถ้าพูดแล้วก็คือเรื่องคนละครึ่งเลยฮะเนี่ยรายการนี้เขาทางรัฐบาลเปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดภาระค่าครองชีพไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพครับเอาท่านใดที่มีแอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็อยู่ในเครือข่ายนะครับขณะนี้รัฐบาลเตรียมที่จะให้พวกเรานะครับ ลงทะเบียนนะครับ30ล้านสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่25เอานะตั้งแต่วันจันทร์หน้านะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับยังไม่มีแอปเป๋าตังนะครับก็รีบไปจัดหานะครับถ้าไม่รู้ก็ให้ลูกหลานหามานะครับเดี๋ยวเราจะไม่ทันนะครับทำงานที่สุดนะครับขณะนี้ทางจอทางไลฟ์สดเนี่ยผมส่งไปในนั้นแล้วครับก็พี่ตินก็คงจะได้หนูครับในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับลงทะเบียน30ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนครับอ้าวคนไทยได้รับนะครับเขาเรียกว่าสวัสดิการจากไทยช่วยไทยนะครับก็ผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับก็เขาทางรัฐบาลให้รับเดือนละ1,000นะครับใน1,000เนี่ยท่านผู้ฟังต้องใช้ให้หมดนะถ้าใช้ไม่หมดจะส่งเขาคืนนะครับเราไม่สามารถไปตุ๊บได้ในเดือนที่2มิถุนายนให้1,000นะครับเวลาไปซื้อของเนี่ยเราจ่าย40บาทนะครับแต่101นะครับทางรัฐเขาจะช่วยเรา60บาทซึ่งแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก่อน50ละคนละครึ่งแต่ตอนนี้รายการใหม่เนี่ยเขาบอกบัตรสิการแห่งรัฐนี่ไทยช่วยไทย plus นะครับรับไป 4,000 นะครับรัฐช่วย 60% ครับว่าถ้าซื้อของ101นะครับรัฐก็จะช่วยทางร้านไป60บาทนะครับแล้วก็เจ้าตัวนะครับก็จะมีอีก40บาทด้วยกันนะครับผ่านแอปเป๋าตังนะครับคนไทยทั้งประเทศประมาณ30ล้านคนนะครับเพื่อจะได้จับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับเขาให้ใช้ได้ไม่เกินวันละ200เด้อนะครับไม่ใช่1,000จะจ่ายทั้งหมดไม่ได้เขามีข้อจำกัดหรือนั่นคือเขาเรียกว่าวินัยทางการคลังวินัยที่รัฐบาลเขามอบให้นะครับเขาเดือนละ1,000ไปถึงนะครับ4เดือนนะครับเดือนละ1,000ก็เสร็จนะครับคนไทยประมาณ30ล้านคนนะครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะที่ได้จับจ่ายใช้สอยก็รีบนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สันทัดในการที่จะไปลงทะเบียนอะไรต่างๆนะก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดกับเฉพาะไอ้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันนั่นก็คือสำหรับเติมเงินเข้าไปสำหรับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าไม่รู้ยังไงเนี่ยอย่าลืมนะครับไปบอกลูกบอกหลานด้วยเพราะว่าวันนี้มิจฉาชีพมากมายเหลือเกินเนี่ยผมไปได้ข่าวมาเหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าใครได้ฟังข่าวคราวนะครับที่อำเภอประโคนชัยนะครับว่ามีเดี๋ยวนี้หนุ่มเขาเรียกว่าอะไรฮะเนี่ยผมไปเจอในเพจว่ากำลังล่าหนุ่มแสบวัย18ปีตัดต่อภาพเป็นข้าราชการอ้างตัวเป็นเจ้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนตะเวนหาบ้านคนจนในพื้นที่อำเภอประโคนชัยนะอำเภอประโคนชัยหลอกว่าจะสร้างบ้านให้นะครับก็คืออ้าวป้าเนี่ยผมเป็นข้าราชการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนตะเวนนะครับเนี่ยมาติดต่อเห็นว่าลุงกับป้าเนี่ยไม่มีบ้านอยู่บ้านไม่สมบูรณ์เต็มที่นะเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านให้ใหม่นะครับโดยจะให้คณะกรรมการหมู่บ้านยื่นเรื่องไปที่พมจ.คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพราะงั้นได้ข่าวว่าตอนนี้คนไทยคนบุรีรัมย์ในแถวเขาเนี่ยถ้าดูได้ข่าวเนี่ยตำบลครับเนี่ยตำบลจระเข้มากนะครับเสียเงินไปประมาณ 4-5 แสนด้วยกันตอนนี้มีผู้ร่วมรายการคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับวันนี้ผมมีนัดกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังไม่ใช่ดิ จะย้ายไปกระสังผิดโรงเรียนกลันทาพิทยาคมครับท่านผู้อำนวยการปานิเมนิสานะครับถ้ายังไงรบกวนผอ.เมทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านธีระแล้วก็ทุกท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เราเบอร์สักครู่เนี่ยผมเพิ่งคุยเรื่องราวของ AI นะพ่อเมเรื่องราวของการที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะเล่นแร่แปรธาตุทำ รูป AI เนี่ยเห็นไหมเหมือนรูปท่านผอ.เนี่ยยังสวยเลยแต่ผมยังอยู่ในสายกับท่านผอ.เมนิสานะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคมนะครับที่ผมสนใจเนี่ยที่จริงเนี่ยผมติดต่อท่านผอ.มาหลายสัปดาห์แล้วสัปดาห์แรกจะมาร่วมรายการตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมเนาะแต่ว่าเห็นว่าท่านเก็บเงินไว้นะครับมีตังค์เหลือจ่ายก็เลยไปเที่ยวต่างประเทศหน่อยเห็นเราไปเที่ยวจีนมาเนาะ
1: ให้รางวัลตัวเองค่ะปีละครั้ง
0: นะครับพ่อครับในปีนี้นะครับปีการศึกษา2569กลันทาพิทยาคมนะครับได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับท่าน
1: พ่อตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมค่ะ
0: แล้วมีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: การจัดการเรียนการสอนของเราก็เหมือนโรงเรียนทั่วๆไปนะคะก็คือใช้หลักสูตร51แล้วก็ปีนี้เราเข้า World Class School
0: World
1: Class School นี่แหละใช่ค่ะ World Class
0: มันเป็นยังไง
1: เอ่ยก็จะมีการสอน World Class School เนี่ยมันจะมีรายวิชาเพิ่มเติมก็คือภาษาที่3
0: นั่นหมายว่า World Class ก็คือไปเป็นในเรื่องราวของห้องเรียนที่เริ่มขยายตัวไประดับโลกแล้ว World Class เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยครับผู้ปกครอง
1: ซึ่งในหลักสูตรจากที่เราเรียนปกติเราก็จะมีรายวิชาเพิ่มเข้ามาก็คือวิชา IELTS ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เพิ่มวิชาที่3ภาษาที่3ให้กับนักเรียนซึ่งโรงเรียนเราได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีน
0: นักเรียนเรามีครูภาษาจีนเลยนะครับเป็นครูบรรจุแต่งตั้งหรือเป็นพนักงานราชการครับคุณครูท่านพ่อ
1: ของครูภาษาจีนของเราตอนนี้เราใช้งบประมาณเหลือจ่ายของโรงเรียนนะคะ
0: มาจ้าง
1: นะ
0: เราภาษาจีนเนี่ยถือว่าเป็นห้องเรียนพิเศษที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษานี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่เฉพาะปีการศึกษานี้ม.1กับม.4ค่ะ
0: เริ่มต้นในม.ต้นก็คือมัธยม
1: ม.1
0: ศึกษาปีที่1ส่วนม.ปลายก็ม.4เริ่มแล้วห้อง1กี่คนครับท่านพ
1: ่อตอนนี้ของเราห้อง1มีประมาณ20กว่าคนค่ะ
0: เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับ
1: เป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะ
0: ครับที
1: ่แล้วก็อีก
0: ต่อเลยครับต่อเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกโครงการนึงนะคะเป็นโครงการที่อยู่ในหลักสูตรหลักสูตร51นี่แหละค่ะ
0: ค
1: แต่บังเอิญว่าเราต้องการช่วยเหลือเด็กที่เขาด้อยโอกาสด้อยโอกาสทางการศึกษานะคะไม่ว่าเขาจะเป็นด้อยเรื่องงบประมาณด้อยเรื่องสุขภาพร่างกายหรืออะไรต่างๆหรือเด็กที่เขาหลุดแล้วก็เด็กที่เสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบไป
0: บ
1: นะคะตัวนี้โรงเรียนเราได้มีโครงการขึ้นมาช่วยเด็กนั่นคือโครงการการันทาให้โอกาสทางการศึกษาด้วย1โรงเรียน3รูปแบบ
0: ครับท่านผู้ฟังครับที่วันนี้ผมสนใจกับหลักสูตรนี้ของโรงเรียนกลันทาพิทยาคมเนี่ยที่ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคมนะครับวันนี้อยากจะคุยเรื่องนี้แหละครับกับผู้อำนวยการเมนิสาปนามกาเนี่ยผมอยากรู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไปเยี่ยมที่โรงเรียนเนี่ยเรื่อง3หลักสูตรท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้องมาจูนความเข้าใจหน่อยนะครับก่อนที่ผมจะได้พูดคุยกับท่านผอ.กลันทาพิทยาคมคือกลันทาพิทยาคมเนี่ยได้ทำหลักสูตรเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกหล่นที่เด็กติดศูนย์ติดรอมศ อาจจะไม่มีต่างๆเนี่ยทำมาแล้วในปีการศึกษา2168ก็คือปีที่แล้วนะครับวันนี้โรงเรียนกลันทาพิทยาคมเนี่ยกำลังจะก้าวไปสู่ปีที่2ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ปัญหาตรงนี้ต้องถามก่อนในรูปแบบเขาเรียกว่า1โรงเรียน3หลักสูตรเนี่ยต้องให้ท่านผอ.เมเนี่ยได้ขยายความหน่อยว่าที่มาเป็นแรงบันดาลใจนะอย่าลืมนะการทำงานในรูปแบบของสถานศึกษาเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าผู้บริหารโรงเรียนไม่คิดและไม่สามารถมาบริหารจัดการได้โครงการพิเศษอย่างเงี้ยที่หนึ่งโรงเรียน3หลักสูตรมันเป็นยังไงพ่อเมย์ช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ผมฟังหน่อยเพราะเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงในการคุยกันวันนี้เชิญครับอ๋อ
1: ค่ะที่มาที่หนูเริ่มจัดตรงนี้นะคะเนื่องจากหนูย้ายมาจากโรงเรียนประคำพิยาคมแล้วก็มาอยู่ที่โรงเรียนกลันทาพิยาคม
0: ครับ
1: อันดับแรกเลยคือหนูเข้าไปงานวิชาการ
0: ครับ
1: ป ไปสอบถามข้อมูลเรื่องศูนย์รอมศแล้วก็เด็กที่จบหลักสูตรจบช่วงชั้นนะคะม3ม6จบกี่คนไม่จบกี่คน
0: ครับ
1: ปรากฏว่าโรงเรียนเรามีเด็กตกหล่นเยอะมาก
0: เมื่อ
1: มีเด็กตกหล่นเยอะมากหนูก็นั่งคุยอันดับแรกก็นั่งคุยกับครูวิชาการก่อนค่ะ
0: ครับ
1: เขาโดยส่วนมากคุณครูก็จะอ้างว่ามันไม่มาเรียนมันขี้เกียจเรียนมันอย่างงู้นมันอย่างนี้มันไปทำงานกับพ่อกับแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือหมายว่าเราโยนความผิดไปกับเด็กเนื่องจากเด็กขี้เกียจเรียน
1: ใช่ค่ะประมาณนั้นพอหนูนั่งคุยเสร็จเอ้ยหนูก็มานั่งคุยนั่งคิดในใจอะค่ะ
0: คร
1: ับสมัยเราเป็นครูเรามีกระบวนการยังไงนะในการช่วยเหลือเด็กหนูก็เลยมานั่งคุย
0: ค
1: มานั่งคุยกับเขาแล้วก็ปรับอันดับแรกต้องปรับ mindset คุณครูก่อน
0: ครับ
1: ปรับ mindset ตัวเองให้ได้แล้วค่ะ
0: ตอนแรกเนี่ยคือพอเนี่ย mindset ดีอยู่แล้วพอเมย์อ
1: ะ
0: เนาะแต่ตอนนี้เราจะทำงานเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่ๆระดับชาติเนี่ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนความอะไรว่าความคิดของเพื่อนร่วมงานเราใช้เวลาเยอะไหมกับการเปลี่ยน mindset คุณครูอะท่านพอเพราะว่าคุณครูเนี่ยที่ผมพูดเนี่ย
1: โดนด่า
0: 1ปีสำหรับการปรับเปลี่ยนเนาะแล้วใช้ความอดทนอดกั้นในการปรับเปลี่ยน mindset คุณครูเนี่ยสุดท้ายโดนด่าเนี่ยทำไมพอยังทนยังให้เขาด่าอยู่ล่ะครับ
1: หนูมองอนาคตของเด็กค่ะมองถึงโอกาส
0: ครับ
1: ที่เขาจะได
0: ้ครับ
1: ว่าอย่างน้อยๆเขาเรียนจบม.6
0: ครับ
1: ม.3
0: ครับ
1: เขามีวุฒิการศึกษาเขาไปสมัครงานหรือเขาหรืออยู่ในหมู่บ้านน่ะเขาสมัครอบต.กับสมัครผู้ใหญ่บ้านมันก็ยังได้
0: ผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่น
1: มันก็ยังดีกว่าที่เขาไปแล้วไม่มีอะไรทำไม่มีวุฒิการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือมาเรียนโรงเรียนเราแต่ปรากฏว่าเขาติดศูนย์ติดรอเขาแก้ไม่ได้มีปัญหาเขาก็หนีเรียนไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาพอเลยอายุ15ปี1วันก็โรงเรียนจะหมายออกกลายเป็นเด็กตกออกนอกระบบไปตอนนี้พอก็คิดหลังจากนั้นทำไงต่อหลังจากเปลี่ยน mindset ครูได้แล้วนึกยังไงจะทำเรื่องนี้
1: ป
0: ุ๊
1: บกศศค่ะหนูติดตามเพจของกศศ
0: กศศนี่คือองค์การส่งเสริม
1: การศึ
0: กษาเขาเรียกว่าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาถูกไหม
1: ใช่ค่ะใช่
0: กศศก็คือแม้ว่าเขาต้องการให้เด็กที่มันหลุดออกจากระบบเนี่ยกลับมาคืนด้วยรูปแบบต่างๆว่างั้นเถอะอ๋อเลยข้ามห้วยไประดับประเทศเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเป็นยังไงต่อ
1: มีนโยบายนี้ไงคะท่านมีนโยบาย Thailand Zero Dropout
0: อ๋อ
1: ม
0: ัน
1: ตรงใจมากน
0: ี่
1: แหละที่คนฟังคุณครูบ่นคุณครูบ่นว่าแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่ามันไม่มีคุณภาพแหละโรงเรียนนี้กระจอกใครมาเรียนก็ผ่านตรงเนี้ยค่ะที่มันหนูคิดว่าน่าจะทุกโรงเรียนอะค่ะที่มองว่าคุณภาพเรามันจะเป็นยังไงถ้าเราให้เด็กเรียนแค่นี้เราผ่านอะไรเงี้ย
0: ตอนแรก
1: ไมเซ็ตคุณครูได้เสร็จกศศเขามีประกาศอบรมประชุมอบรมเฉยๆนี่แหละค่ะหนูก็เลยใช้ทุนตัวเองค่ะ
0: ครับ
1: เข้ากรุงเทพ
0: แน่นอนครับ
1: ไปนั่งอบรม
0: แน่นอนครับพอเรียนใช้ทุนตัวเองแล้วเนี่ย
1: ใช้ทุนตัวเองค่ะไม่ขอไปราชการไม่อะไร
0: พอเริ่มรู้ว่าพอเริ่มมีแนวคิดที่จะปรับให้ลูกหลานกลันทาวิคมเนี่ยได้รับโอกาสไม่อยากให้เขาหลุดออกไปจากระบบก็ไปที
1: ่
0: กศศแล้วไปได้อะไรมาตอนนั้น
1: กศศเขามีประชุมมีประชุมเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็พูดเรื่องไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาท์แล้วเขาก็มีพ่วงท้ายด้วยว่าเขาจะจัดโครงการ1โรงเรียน3รูปแบบใช่ค่ะหนูก็เลยเขียนใบสมัครไว้เลยค่ะหนูไม่มาถามครูแล้วเพราะหนูปรับไมเซ็ตครูก็ได
0: ้คือหมายว่าพอเราปรับความคิดของเพื่อนร่วมงานแล้วเราก็เลยจะไปที่เขาจุดประกายให้ก็ไปที่กศศก็เลยจะเกิดแผนการจัดการเรียนการสอน1โรงเรียน3หลักสูตร3รูปแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: แบกความหวังมาจากกรุงเทพ
1: ใช่ค่ะพอมาปุ๊บหนูก็มีแนวคิดว่าเฮ้ยแค่เราพูดอ่ะมันมองไม่เห็นภาพ
0: ถูกต้อง
1: หนูก็ยอมจัดโครงการศึกษาดูงานให้คุณครูไปดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เขาจัดเป็นรุ่นแรกสามไปที่โรงเรียนเนคขม
0: เนคขมที่กาญจนบุรี
1: ที่กาญจนบุรี
0: หมายว่าโรงเรียนที่กาญจนบุรีเขาจัดโครงการนี้ก่อนแหละ
1: โรงเรียนทางกาญจนบุรีนี้จัดก่อนปีหนึ่งค่ะใช่ค่ะมีโรงเรียนเนคขมมีโรงเรียนอะไรนะมีอยู่สามสี่โรงเรียนค่ะ
0: เอาเป็นว่าไปดูงานมา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราให้ฟังไม่เท่าตาดูและได้มองเห็นใช่ไหมคะ
0: ถูก
1: โน้ก็หาเงินเลยค่ะเงินไม่มีใช่ไหมเอายังไงที่เรามีเงินส่วนไหนที่จะไปได
0: ้
1: หนูก็เอาคุณครูไปเลยค่ะ
0: ค
1: ไปดูงานหนึ่งวันเต็มไปคุณครูก็สนใจนะคะพอไปหนูเห็นคุณครูกระตือรือร้นแล้วหนูดีใจมากค่ะแล้วหนูกลับมาหนูก็มาแล้วหนูก็มา PLC
0: ครับ
1: PLC ที่ไปดูงานนะคะ
0: คือหมายว่ามาแล้วก็มาถอดบทเรียนมาสรุป
1: ใช่ค่ะ
0: ความคิดว่าคุณไปที่โรงเรียนเขาทำได้แบบนี้เราจะทำได้ไหม
1: ใช่ค่ะพอมาอู้เห็นคุณครูมีความสุขแบ่งหน้าที่กันทำอันนู้นอันนี้แล้วก็สรุปเราก็เลยได้ว่าโอเคเราจัด
0: ครับ
1: เมื่อเราจัดปุ๊บเราสมัครเข้าร่วมโครงการก็โชคดีตรงที่ว่าเราสมัครเข้าไปกับกสศค่ะในโครงการนี
0: ้
1: ปรากฏว่าเขารับเราเพราะว่ามีหลายร้อยโรงเรียนค่ะที่เข้าไปแต่เขาไม่ได้รับเขารับโรงเรียนเรา
0: การันตี
1: ไม่ด
0: ู
1: ด้วยเหตุใช่ค่ะไม่รู้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรนะพี่เขาก็รับเราเข้าไป
0: หมายว่าโรงเรียน
1: ยังเป็น
0: ขออนุญาตคุณปอหมายว่าโรงเรียนในประเทศไทยไม่ได้สนใจเฉพาะกัลยาณทาพิทยาคมที่จะเข้าโครงการนี้แต่เราสมัครไปปรากฏว่ากสศเลือกกัลยาณทาพิทยาคมเนี่ยเข้าร่วมโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: ใน
1: วันที่หนูไปอบรมอ่ะกับเขาที่หนูใช้ชนตีไปอ่ะ
0: ครับ
1: มันมีพี่คนหนึ่งเขามานั่งคุยกับหนูก็เล่าให้เขาฟังเขาก็ถามว่าเหตุอะไรทำไมปอถึงมาถึงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เล่าให้เขาฟังค่ะแล้วเขาก็ถามว่าโรงเรียนสมัครไหมหนูก็บอกสมัครปรากฏว่าคุณพี่ท่านที่มานั่งคุยกับหนูเนี่ยคือพี่ประยูนซึ่งเป็นคนดูแลโครงการนี้ของกสศ
0: เจอตัวตั้งตัวตีของกสศเลย
1: ค่ะใช่ค่ะซึ่งหนูก็ไม่ได้ทราบว่าพี่เขาเป็นใครเพราะว่าคนเยอะนะคะคนประมาณ 2-300 คนนะคะ
0: ครับ
1: ที่ไปในวันนั้นพออบรมเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็ได้เข้าก็โชคดีหน่อยที่ประยุนน่าจะชอบแนวคิดในการที่จะดูแลเด็กของกัลยาณทาไหมคะท่านก็ให้หนูเข้าไปเป็นคนจัดทำคู่มือไปจัดทำอะไรต่าง
0: ๆ
1: หนึ่งโรงเรียนสามรูปแบบ
0: ก้าวกระโดดเลยใช่ไหมพอเม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตอ นพี่ถามนิดหนึ่งก่อนไอตอนที่ไปเจอคุณแล้วนะ
1: ประยูนค่ะ
0: ประยูนเนี่ยเรารู้เรื่องของสามรูปแบบหรือยังไงตอนที่เราไปดูงาน
1: ไม่ร
0: ู้
1: เรื่องอะไรเลยค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ต้องกลับมานิดหนึ่งท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะสนใจกับโครงการนี้ไอ้คำว่าหนึ่งโรงเรียนสามรูปแบบที่พอ.เมนิสาเนี่ยไปทำหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไร
1: คำว่าหนึ่งโรงเรียนสามรูปแบบนี้นะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร51
0: ครับ
1: ของเรา
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามาจัดสำหรับเด็กกลุ่มด้อยโอกาส
0: นั่นหมายว่าโรงเรียนกัลยาณทาพิคมมันมีเด็กเขาเรียกว่าน้องลูกๆปกติก็เรียนปกติไปแต่เรามาใช้ละ3หลักสูตรใน1 3
1: ร
0: ู
1: ปแบบ
0: กับไอ้พวกกลุ่มที่ศูนย์ติดรอที่มาสายอะไรต่างๆบ้างถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้แม่ก็3รูปแบบเนี้ยไม่ได้ใช้กับนักเรียนทั้งกัลยาณทาเลยถูกไหม
1: ไม่ได้ใช้
0: เราใช้เฉพาะเด็กที่พร่องในเรื่องเหล่านี้ถูกไหมพวกที
1: ่ใช่ค่ะ
0: ต่อเลยครับทีนี
1: ้อันนี้นะคะคำว่า3รูปแบบเนี่ยหนูขออธิบายว่า3รูปแบบคือในระบบนอกระบบแล้วก็ตามอัธยาศัย
0: ครับโรงเรียนเราจัดได้ทั้ง3รูปแบบ
1: โรงเรียนเราจัดได้ใช่ครับมีแล้วก็พ.ร.บ.ก็รองรับว
0: ่
1: า
0: ถ้า
1: พ.ร.บ.การศึกษา
0: ท่านผู้ฟัง
1: มาตรา15
0: ผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านนะครับ3รูปแบบเนี่ยสถานศึกษาในระบบใช้ได้ทั้ง3รูปแบบไม่ใช่ว่านอกระบบต้องไปที่ศูนย์การเรียนรู้กศน.เดิมตามอัธยาศัยแต่โรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนเอกชนเนี่ยสามารถเปิดได้ทั้ง3รูปแบบอ้าวทำหลักสูตรละ
1: ค่ะ พอนี้ปุ๊บเราก็มาทำหลักสูตร3รูปแบบหลักสูตร3รูปแบบโรงเรียนก็ยังมีเด็กมาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1วัน
0: อ๋อไม่ได้มาทุกวัน
1: ไม่ได้มาทุกวัน
0: เพราะเด็กเหล่านี้มันไม่ค่อยมาเรียนอยู่แล้วเพราะว่า1เค้าไม่สามารถมาเรียนกับเพื่อนได้ในห้อง
1: แล้ว2เด็กอาจจะอยู่ต่างจังหวัดถ้าเด็กอยู่ต่างจังหวัดจะไม่ได้มาพบกลุ่มนะคะ
0: แล้วครูทำไง
1: แต่ถ้าเด็กอยู่ในเอาเด็กอยู่ในบริเวณนี้ก่อนเนาะเด็กที่มาพบกลุ่ม
0: ครับครับ
1: เด็กที่สามารถมาพบกลุ่มได้1วันเนี่ยใน1วันเราก็จะการสอนให้เขาทุกกลุ่มสาระครบทุกมาตรฐานการเรียนรู้ทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตร51
0: คร
1: ับ นะคะซึ่งเราจะสอนออกในแนวอาชีพเป็นแนวธีมอาชีพ4เดือน4อาชีพให้เขามีอาชีพติดตัวออกไปมีงานทำได
0: ้
1: 1 2จะมีหลักสูตรเฉพาะตัวเด็ก
0: คร
1: ับสมมติว่าหนูมีเด็ก3คน
0: ครับ
1: เด็กคนนี้เขาไม่มาเรียนเพราะว่าเขาไปรับจ้างกรีดยางเราก็ต้องทำหลักสูตรสวนยางให้เขา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะถือว่าเขาติดอยู่แล้วในการกรีดยาง
1: ใช่ค่ะซึ่งที่เขามาเรียนที่โรงเรียน1วันเนี่ยเราก็ประเมินผลตาม1วันที่เขามาไอ้หลักสูตรกรีดยางเนี่ยคะเราก็ประเมินผลเช่นกัน
0: ครับ
1: โดยการไปประเมินผลโดยการ
0: ที่สวนยางเลย
1: ที่สวนยางค่ะ
0: ที่เขาทำงานเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้เด็กที่มันเขามาเรียนไม่ได้ที่ไปกรีดยางเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรท่านพ
1: ่อครอบครัวไม่มีเงินครอบครัวไม่มีเงิน
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่มีเงินส่งตัวเองเรียนด้วย
0: คือความยากจนข้นแค้นมันไม่สามารถที่จะมาเรียนหนังสือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ได้ก็เลยขาดเรียนไปเลยแต่ว่าโรงเรียนก็ไม่ยอมให้เขาเสียโอกาสก็เลยใช้ตัวนี้มาช่วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับโอเค
1: ก็ให้โอกาสเด็กเขามาก็ไปสัมภาษณ์เจ้าของสวนยาง
0: ครับ
1: แล้วก็ถามความรู้เขาเรื่องการกรีดยาง
0: ครับ
1: ซึ่งเทอมนี้เลเวลจะต่างกันค่ะจะเพิ่มเลเวลความยากของเนื้อหาในการ
0: กรีดยาง
1: พูดคุยแต่ไม่ใช่การเขียนคำตอบนะคะ
0: คือโต้ตอบเลยไม่ใช่ไปกากบ
1: า
0: ท
1: สัมภาษณ
0: ์สัมภาษณ์เอา
1: ค่ะใช่เป็นการสัมภาษณ์แล้วเราก็พอเด็กผ่านตามบทสัมภาษณ์ที่เราคำนวณไว้เนี่ยวิชาภาษาไทยอยากรู้เรื่องอะไรแต่ตัวนี้ไม่ใช่ว่าคุณครูทุกท่านไปนะคะ
0: ครับ
1: ยกเว้นรายวิชาไหนที่เพื่อนที่ไปหาเนี่ยไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยส่วนมากคุณครูจะไปเองแต่ถ้าเป็นรายวิชาอื่นเด็กนักเรียน1คนหนูจะมีครูรับผิดชอบอยู่2คน
0: ครับ
1: คุณครูทั้ง2คนนี้รับผิดชอบเรื่องอะไรรับผิดชอบเรื่องการสอนส่วนตัวเด็กหลักสูตรส่วนตัวเขาหลักสูตรส่วนตัวเขาก็คือหลักสูตรสัญญาณคุณครูท่านนี้จะดูแลเรื่องหลักสูตรสัญญาณดูแลเรื่องการมาโรงเรียนในสัปดาห์ละ1วันเข้ามาโรงเรียนไหมงานเป็นยังไงมีความคับข้องใจเรื่องอะไรลงพบผู้ปกครองลงพบเด็กให้กำลังใจเพื่อให้เขาสู้ต่อนะคะ
0: นั่นหมายว่าเด็กคนนี้นอกจากจะได้รายได้จากการกรีดยางช่วยพ่อแม่แล้วเขายังไม่ขาดเรียนด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในที่สุดเด็กคนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างท่านพ่อ
1: ตอนนี้เด็กจบม.3ไปแล้วค่ะ
0: โอ้โหสาธุจากที่เขาไม่มีโอกาสได้จบกับเพื่อนเพราะเขายากจนต้องไปรับจ้างกรีดยางแต่ตอนนี้เขาจบม.3
1: ใช่
0: แล้วเขาเรียนต่อไหม
1: ใช่ค่ะจบเรียนต่อค
0: ่
1: ะพอขึ้นม.4ตอนนี้น้องเข้าระบบ
0: มาเรียนได้แล้ว
1: ระบบปกติหนูก็เลยถามว่าทำไมเขาบอกว่าพ่อกับแม่เขาเห็นความพยายามของเขาเห็นความเอาใจใส่ของพ่อเห็นความน่ารักของคุณ
0: คนลุกเลยอ่ะ
1: ค่ะเขาก็เลยว่าถ้างั้นพ่อกับแม่จะพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะอันนี้มาแต่ว่าเขาก็ยังไปรับจ้างกรีดยางอยู่นะคะ
0: แต่เขามาในระบบแล้วเขามาทุกวันเลยใช่ไหม
1: มาทุกวันค่ะตอนนี้มาเรียนทุกวัน
0: โอ้โหสุดยอดเลยมันเป็นโอกาสทึ่งผอ.ท่านนอกจากท่านจะทำงานในฐานะผู้บริหารแล้วท่านยังทำบุญด้วยนะท่านพ่อมีเคสอื่นนะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านขนาดนี้ผมกำลังสัมภาษณ์พลท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิคมนะครับแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่งานของท่านผอ.นี่ใหญ่มหาศาลเลยสามารถดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบวันนี้กลับมาสู่ระบบได้ โอ้โหแล้วมันมีเคสอื่นที่น่าเล่าให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านรับฟังไหมมันมีเคสผมเคยมีว่ามีเด็กที่ไปเป็นหางเครื่องอ่ะอ้าวเล่าให้ฟังที่ตื่นสายเนื่องจากไปเป็นหางเครื่องหมอลำแล้วมาทันไม่ทันเพื่อนทำยังไงตรงเนี้ย
1: แล้วก็ชอบภาษาจีนใช่ไหมคะ
0: อันนี้
1: เด็กคนนี้เขาจะไปเป็นหางเครื่อง
0: ครับ
1: ซึ่งช่วงมีงานเนี่ยเขาจะไปบ่อยแล้วมันกลับดึกค่ะบางทีมีงานตอนกลางคืนก็2-3กลับมาแล้วตื่นมาไม่ทันเพื่อนก็เลยเข้าไปคุยกับเขาว่าเออหนูนู่นนี่นั่นไหมอยากเรียนต่อไหมคะหนูเพราะว่าเขาจะออกพวกหนูก็เลยไปคุยเสร็จแล้วเขามาพอเขามาตอนนี้เราก็เลยให้เขาอยู่ในโครงการให้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยค่ะ
0: คือไม่ต้องให้ดิ้นรนมาทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: คุณก็ไปรับจ้างปกติ
1: ค่ะตอนนั้นเด็กเรียนม.3 นะคะเพราะว่าเพื่อนเขาจบม.3 ไปแล้วแต่เขาจะไม่เรียนนะคะก็คือเด็กหลุดแล้วแหละคนนั้น
0: ใช่หลุดแล้ว
1: หนูเอามาเรียนม.3 ใหม่ค่ะหนูเอามาเรียนม.3
0: แต่ในรูปแบบที่รูปแบบพิเศษตรงเนี้ย
1: ใช่ค่ะก็ให้โอกาสเขาให้เขามาพาน้องเต้นอย่างที่ไปเชียร์มาราธอน
0: เอออ
1: ๋อใช่
0: กลายเป็นว่าจากที่เขาไปดิ้นรนไปเป็นหางเครื่องรับจ้างหารายได
1: ้
0: มาช่วยครอบครัววันนี้เขามาเรียนในโรงเรียนเขากลับกันเป็นผู้ช่วยครูในการสอนเด็กเต้นอ๋อเคยเอากลุ่มเนี้ยมาเป็นกองเชียร์ของบุรีรัมย์มาราธอนปีที่แล้ว
1: ใช่
0: สุดยอดเลยอ่ะแล้วตอนนี
1: ้มาช่วย
0: แล้วน้องคนนี้สาวหางเครื่องตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วจบยัง
1: ตอนนี้อยู่ม.4ที่เราค่ะ
0: โอ้โห
1: จบม.3ปีที่แล้ว
0: อืม
1: ตอนนี้ขึ้นม.4แต่ว่าขอเข้าระบบขอเข้าระบบค่ะใช่หนูก็งงนะคะหนูก็ถามว่าเอ๊ะแล้วยังไงเขาบอกว่าหนูคิดว่าตอนนี้หนูไม่ขี้เกียจแล้วค่ะ
0: พอ
1: หนูว่าหนูมาได้ค่ะหนูจะพยายามให้เต็มที่เพราะก่อนที่มาหนูก็ถามเขาแบบละเอียดนะคะตามความสมัครใจเพราะว่าเด็กคนนี้ยังไงเขาก็ต้องไปรับจ้างไปอันนี้เขาบอกเขาทำได
0: ้ครับ
1: เขาเต็มที่เขาก็เลยขอเข้าระบบ
0: ค่ะทีนี้พอเราทำโครงการ1โรงเรียน3รูปแบบเนี่ยมันวิเคราะห์ได้ไหมท่านพอว่าเกิดจากอะไรที่เด็กเป็นหางเครื่องตื่นสายไม่อยากมาเรียนหลุดออกไปแล้วเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไปรับจ้างกรีดยางวันนี้สองกลุ่มเนี้ยกลับมาเรียนเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านพ่อ
1: ค่ะเขาที่หนูสัมภาษณ์นะคะที่หนูนั่งเล่นนั่งคุยกับเด็กๆ เนาะเด็กเขาบอกว่าเขาได้รับโอกาสเขาไม่คิดว่าเขาจะได้รับโอกาสนี
0: ้
1: เขาใจออกแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เรียนเขามาก็ตามเพื่อนไม่ทันงานก็เยอะแต่พอเขาได้รับโอกาสแล้วเขาก็เลยมองว่าทำไมม.4 เขาถึงอยากอยู่ปกติเพราะเขาบอกว่าโอกาสที่เขาได้มาเขาต้องใช้ให้เต็มที่เนี่ยหนูยังขนลุกเลยอ่ะหนู
0: ผมเห็นนะปื้มแทนอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นหมายว่า
1: โอกาสที่เขาได้เขาจะใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่เพราะว่าผอ.ให้โอกาสเขาเขาต้องตอบแทนด้วยการเป็นเด็กที่แบบตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ได
0: ้แล้วปีการศึกษาที่แล้วที่เราเพิ่งเสร็จสิ้นไปเนี่ยผอ.การศึกษาได้ให้โอกาสเด็กเหล่านี้กี่คนครับท่านพ่อโรงเรียนกลันทาวิคมเนี่ยมีเด็กเท่าไหร่ที่เข้าโครงการนี้แล้วได้กลับมาคืนสู่ระบบ
1: 15คนค
0: ่
1: ะ
0: โอ้สุดยอดเลยมันเป็นอะไรที่เป็นอันนี้สูงมากมาย
1: แต่แล้วก็จบไปแล้ว5ค่ะตอนนี้ก็เหลือ10คำว่าที่ไม่จบเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเรียนไม่จบนะคะก็คือเขายังอยู่ม.1 ม.2 อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไต่ระดับขึ้นค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นอะไรที่ผมดีใจมากที่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของผู้ปกครองของคนบุรีรัมย์นะครับที่มีโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะรับนักเรียนจากผู้ปกครองที่จะหลั่งไหลไปเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษได้วันนี้กลันทาพี่คมกับทำงานยิ่งใหญ่กว่าจำนวนนักเรียนก็คือสามารถดึงเด็กเข้ามาให้เขาได้โอกาสแล้วในปีนี้ท่านผอ.มีนโยบายที่จะขยายโครงการ1โรงเรียน 3รูปแบบหรือคือเรียกว่าปรับปรุงพัฒนาเพราะอย่างน้อยเราทำมาแล้วปีการศึกษา1เนี่ยปีนี้อนาคตเนี่ยซึ่งกำลังเริ่มเปิดเทอมเนี่ยกำลังเริ่มปีการศึกษาแรกเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ปกครองเนี่ยถามแทนผู้ปกครองเลยมีผู้ปกครองเรียนลูกเขาเรียนอยู่อำเภอประโคนชัยอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะให้ลูกเขาเนี่ยเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากโรงเรียนไปแล้วติดศูนย์ติดรอสารพัดสารเพอยู่เวลาเรียนก็ไม่พอเขาอยากจะให้ลูกเขาได้มีโอกาสเหมือนเด็กที่กรีดยางเหมือนเด็กที่เป็นหางเครื่องหมอลำเนี่ยโรงเรียนเรารับไหม
1: รับค่ะเป็นนโยบายของเราในการรับเด็กที่อยู่ต่างอำเภอหรือเด็กที่ถ้าเด็กอยู่ต่างอำเภอนะคะเอาเด็กต่างอำเภอก่อนที่อยู่ตรงเนี้ยเรารับในกรณีว่าพบกลุ่มไหมจะมีการพบกลุ่มแต่อาจจะเป็นเดือนละครั้งโดยที่ครูเราเนี่ยค่ะจะมูฟไปหาเด็กกลุ่มนี้ที่อำเภอหรือตำบลที่เขาสังกัด
0: แล้
1: วมีเด็กอยู่สี่ห้าคนใช่ค่ะเอาเด็กมารวมกันตรงนี้เราก็จะไปพบกลุ่
0: ม
1: แล้วเขาก็ยังมีหลักสูตรส่วนตัวของเขาเหมือนเดิมเหมือนเด็กทั่วไปของเราตรงนี
0: ้
1: นะคะก็รับตรงนี้ได้ส่วนเด็กที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเด็กที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดนี้เราใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมดค่ะ
0: ก็สรุปง่ายๆว่าเรามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของใช้เทคโนโลยีใช้ออนไลน์เพราะอย่าลืมนะว่ากระบวนการจัดการศึกษาวันนี้เรื่องออนไลน์ก็ไม่ด้อยไปกว่าการออนไซต์เนาะอาจารย์
1: ค่ะใช่
0: นี่คือแปลว่าผู้ที่มีความสนใจอยากจะดึงเด็กๆที่มันหลุดออกจากระบบอย่าลืมนะท่านผู้ฟังครับขนาดเนี้ยเด็กไทยเนี่ยหลุดออกจากระบบการศึกษาคือยังอยู่ในวัยภาคบังคับเนี่ยคือเด็กที่เริ่มมีอายุตั้งแต่ย่างปีที่7แต่ก่อนถึง15ปีย่างปีที่15เนี่ยจะต้องมาอยู่ในภาคบังคับเนี่ยมาที่กลันทาพิคมแล้วขนาดนี้มี
1: เรารับถึง18เลยค
0: ่
1: ะ
0: รับเลยไปอยู่แล้วไม่ว่าขนาดนี้สมมติว่าถ้าเกิดเด็กที่อายุประมาณ17ปีเขาหลุดออกจากระบบจากโรงเรียนประมาณม.2เนี่ยเราสามารถให้เขามาต่อยอดได้มั้ยท่านปอ
1: มาได้ค่ะมาได้ถ้าน้องเขาพร้อมที่จะมาแล้วก็พร้อมที่จะยินดีที่จะให้โอกาส
0: แต่มันแต่ก็จะตอบ
1: แต่เราจะไม่ได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาลนะคะเพราะว่าเราเด็กที่อายุเกิน
0: มันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคนไหนที่ยังอยู่ในก่อนภาคบังคับเนี่ยถ้ามาเนี่ยก็จะมาอยู่ในทะเบียนของเรียนกลันทาพิคม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ปีนี้พอได้คุยกับครูว่ารับจากข้างนอกมาแล้วเนี่ยในโรงเรียนเรายังเหลือไอ้10คนเนี่ยต่อยอดอยู่ยังมีเพิ่มอีกมั้ย
1: ต่อยอดค่ะ
0: มีเพิ่มมั้ย
1: ตอนนี้มี
0: ปีเนี้ยหลุดไปนะครับ
1: ก่อน
0: อ๋อ
1: แล้วไปเรียนที่โรงเรียนต่างๆแล้วเขาไม่รอดกลับมาก็มีเด็กบางคนที่เขาเป็นเด็กพิเศษเป็นอะไรอ่ะ2คน
0: เรารับด้วย
1: ก็ดูแล้วน่าจะมาเรียนกับเพื่อนไม่ได
0: ้
1: ก็เลยคุยกับคุณแม่อันนี้คุณแม่ก็พาไปรับจ้างกรีดยางเข้าไปช่วยงานคุณแม่ได้เราก็เลยบอกการเรามีหลักสูตรกรีดยางอยู่แล้วอ่ะเราก็รับเด็กมาแล้วก็ให้เขาเรียนตอนนี้เรามีเพิ่ม3ค่ะท่าน
0: ครับแล้ว
1: แต่ว่าขออนุญาตก่อนได้มั้ยคะ
0: ครับผม
1: ตัวหลักสูตรที่เราใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นตัวเนี้ยที่เราจัดให้กับเด็กด้อยโอกาสท่านเชื่อไหมคะว่ามันเป็นผลดีต่อยอดมาที่เด็กในระบบของเราด้วยเพราะคุณครูเมื่อคุณครูให้โอกาสเด็กกลุ่มนั้นแล้วคุณครูก็มองว่าเอ้าเด็กเราอ่ะเขามาเรียนทุกวันเขาเข้าเรียนเขาส่งงานเราก็ไม่ได้แข่งกับเขามาก นะสอง สองปีการศึกษาแล้วนะคะที่เราจบ 100% ทั้งม.ต้นและม.ปลาย
0: สาธุสาธุนั่นคืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่ากลันทาพิคมเนี่ยโชคดีมากที่มีพ.อ.โรงเรียนจะบอกว่าเป็นพ่อนางฟ้าเนาะได้ไหม
1: หนูโชคดีที่หนูมีคุณครูเข้าใจมากกว่าค่ะ
0: ใช่
1: หนูว่าตัวหนูเองเป็นแค่ผู้จุดประกายแล้วนอกนั้นก็คือคุณครูทำเองทั้งหมด
0: สรุปง่ายๆว่าพ่อโรงเรียนเป็นเหมือนแค่โชเฟอร์ขับรถ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละคุณครูเนี่ยก็คือทั้งตัวทั้งยางทั้งล้อถ้าเกิดล้อไม่ดียางไม่ดีก็ไปต่อไม่ได
1: ้
0: ไม่มีไฟไม่มีแต่ถูกไหมเออโชคดีจัง
1: ยอมรับน้ำใจคุณครูหนูมากเลยค่ะ
0: มันต้องชื่นชม
1: เขาไปตามเด็กเขาไปนู่นนี่นั่นโดยที่พวกเขาน่ะไม่ได้มาบอกว่าผอ.คะขอค่าน้ำมันรถผอ.คะขอนู่นนี่นั่น
0: ครับ
1: ไม่มีเลยค่ะซึ่งหนูก็แบบปลื้มใจนะหนูเวลามีงานมีกิจกรรมอะไรนี่หนูแบบเออเป็นตาเปเลยค่ะ
0: ครับครับ
1: เนื่องจากคุณครูเราอ่ะเขา
0: ทุ่มเท
1: ที่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ได้ข่าวว่า
1: เนี่ยคือ
0: ได้ข่าวว่าครูโรงเรียนนี้ไม่ค่อยจะย้ายไปไหนด้วยถูกไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ยังอยู่ที่บ้านแล้วปีนี้โครงการนี้ท่านผอ.เมนิสาอยากจะฝันอะไรกับโครงการอย่างนี้กับเด็กและก็ผู้ปกครองที่ฟังรายการเราหรือถ้าเกิดว่าเขาอยากจะติดต่อไปที่โรงเรียนเนี่ยไปยังไงได้หรือโทรไปหาหรือไปหาที่โรงเรียนครับสำหรับผู้ปกครอง
1: ที่โรงเรียนหรือโทรมาคุยก่อนก็ได้ค่ะ
0: เบอร์โทรศัพท์อะไรครับ
1: เพราะว่า082
0: 082
1: ค่ะ395
0: 395
1: 6544
0: 6544หรือไม่ก็ถ้าเกิดคนไหนที่มี Facebook ก็ลองเข้าไปค้นหาโรงเรียนกลันทาพี่ผม
1: โรงเรียนกลันทาพิทยาคมค่ะใช่ค่ะ
0: อันนี้คือ
1: แล้วก็สอบถามแอดมินมาได้เลย
0: แอดมิน
1: คือเราตอนนี้การสื่อสารเราไม่จำเป็นต้องมาหากันก่อน
0: ใช่
1: คุยกันก่อนให้เข้าใจ
0: ครับ
1: หนูยินดีที่จะให้โอกาสเด็กทั้งหมดที่เขาต้องการโอกาสตรงส่วนนี้เพราะของเราก็มีมาจากโรงเรียนอื่นที่มาเขาไม่จบแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาเสร็จคุณต้องมาเริ่มม.1ใหม่ทั้งหมดมาเริ่มม.4ใหม่ทั้งหมดคือถ้ามีคุณมีผลการเรียนมาค่ะ
0: ต้องมีมาอยู่แล้วโรงเรียนเดิมจะต้องส่งผลการเรียนมาแล้วก็มาซ่อมมาเสริม
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่า
1: สมมติว่าคนนี้นะคะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าม.1อ่ะมีผลการเรียนที่ได้ผ่านหมดละม.2เทอม1ผ่านหมดแต่ม.2เทอม2เนี่ย
0: มีปัญหา
1: ประมาณ 3-4 ตัวมีปัญหาประมาณนี้ค่ะไม่เกิน10ตัวเนี่ยพวกหนูจะมาเทียบโอนให้จะมาสอนเพิ่มเติมให้แล้วก็ให้เขาขึ้นระดับชั้นถัดไปได้เลยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมาเรียนซ้ำใหม่อย่างเงี้ยเพื่อเสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือมาต่อยอดที่เหลือ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าต้องเอา
0: ผลการเรียนจากเงินเดิม
1: มาคุยกันก่อนใช่ค่ะ
0: ท้ายนี้ฮะเหลือเวลาสักหน่อยท่านพ่อเมขนาดนี้ในโครงการเราขนาดนี้กลันทาพิคมที่ทำโมเดลนี้มีโรงเรียนเพื่อนๆเราที่ในเขตบุรีรัมย์เรา60กระโรงเนี่ยในเขตมัธยมบุรีรัมย์เนี่ยมีโรงเรียนไหนที่จะไปเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายเราบ้างไหมตอนนี
1: ้มีเครือข่ายทั้งโรงเรียนประถมทางอำเภอปักคำนะคะประมาณ5-6โรงเรียนที่มาเป็นเครือข่ายเราตอนนี้แล้วก็โรงเรียนมัธยมนะคะ
0: ครับ
1: โรงเรียนมัธยมมีโรงเรียนทุ่งแสงทอง
0: ทุ่งแสงทองที่นางรอง
1: วิทยาใช่ค่ะ
0: ลานสายวิทยาที่ลานสาย
1: ค่ะแล้วก็แสลงโทน
0: แสลงโทนที่ประโคนชัย
1: ค่ะแล้วก็นนเจริญ
0: นนเจริญที่บ้านกวด
1: ค่ะ
0: นั่นหมายว่า
1: ซึ่งแสลงโทนเนี่ยวันที่28เชิญให้ไปเป็นวิทยากรแล้วส่งโทรฟัง
0: โอ้ใ
1: ช่ก็จะเริ่มทำ
0: สุดยอดเลยท่านพอนั่นคือเครือข่ายแล้วปีนี้คาดว่านักเรียนกลันทาพิคมเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไหมจำนวน
1: อันนี้เอาตามตรงเลยนะคะจำนวนนักเรียนเราลดลงค่ะ
0: ด้วยเหตุผล
1: เพราะว่าตัวป้อนเรา
0: ตัวป้อน
1: ม
0: .1
1: เราอะค่ะใช่น้อยลงแล้วก็เด็กม.3เราโดยส่วนมากเขาจะไปเรียนวิทยาเทคนิคกัน
0: อ๋อที่จบม.3แล้วไม่ต่อยอดม.4ก็คือไปต่ออาชีพ
1: ใช่ก็จะประมาณ 20% ค่ะที่เขาจะไปที
0: ่ไม่เป็นไรจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นน้อยลงผมมองว่าประสิทธิภาพตัวเนี้ยผมเข้าใจว่าจะมีมากมีน้อยแต่ผลสำเร็จที่ทางผอ.ทำโครงการเนี้ย1ผอ.คิดแล้วพาเพื่อนๆครูทำเนี่ยผมว่าเป็นผลสำเร็จแหละอย่างน้อยเอาน้องที่เป็นหางเครื่องหมอลำที่มีโอกาสที่จะไม่ได้เรียนต่อเนี่ยมาเรียนต่อม.4แล้วไอ้น้องที่ขัดสนเรื่องกรีดยางรับจ้างทำงานทุกวันวันนี้เขามาเรียนในระบบแล้วโอ้ต้องขอบคุณท่านผอ.เมนิสานะครับที่
1: แล้วก็อีกเติมอีกอันนึงนะคะท่านผู้ปกครองเพราะว่าหนูจะมีผู้ประชุมผู้ปกครองตลอดประช
0: ุ
1: มผู้ปกครองกลุ่มนี้นะคะ
0: ก็
1: จะได้รับความแบบความยอมรับจากผู้ปกครองว่าลูกเขามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น จากขายจากที่ขี้เกียจก็จะลุกมาทำงานมาอะไรสำหรับบางคนที่ขี้เกียจเรียนนะคะ
0: ครับครับ
1: เพราะว่าอย่างบางคนอ่ะอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำนาเฉยๆทำงานบ้านเฉยๆเนี่ยจากเมื่อก่อนตื่นสาย ตื่นเที่ยงก็จะรีบตื่นเพราะว่าเวลาคุณครูไปสัมภาษณ์แล้วคุณยายหรือคุณแม่ให้คำสัมภาษณ์มาก็จะรู้สึกแบบไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็กลาย
0: เสียดายเวลาจัง
1: บุคลิกได
0: ้ท่านพ่อไว้อาทิตย์หน้าคุยกันใหม่ดีไหมเนี่ยมันติดพันเนี่ยเนาะมันหมดเวลาแล้วนะพี่เสียดายมากเลยรู้เงี้ยให้พอโทรมาตั้งแต่8โมงกว่าเนาะขอบคุณท่านพอเมนิสาปนามกาท่านผู้บริการโรงเรียนกลันทาพิคมขอบคุณคุณครูกลันทาขอบคุณท่านผู้ฟังครับเสียดายเวลามากเลยครับเอาไว้ตอนนี้นะครับท่านพอครับขอให้โชคดีมีชัยอย
1: ่
0: าพึ่งย้ายนะอย่าพึ่งย้ายอย่าพึ่งย้าย
1: ขอบคุณคร
0: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้บริการโรงเรียนกลันทาพี่คมครับคุยเพลินเลยพี่ตินดูว่าเวลาจะหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครับท่านผู้ฟังครับผมมีเรื่องราวดีๆกับที่นี่บุรีรัมย์มาเล่าสู่กันฟังกับทุกอาทิตย์ครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการที่นี่วันนี้ที่นี่บุรีรัมย์ครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่อง

0: คมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงทหารในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
1: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงกำลังพลในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:00 นบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮออายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่จากเหตุดังกล่าว10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืนบริเวณลำตัวและยังมีเด็กหญิงอายุ7ปีซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กพร้อมยืนยันเดินหน้าดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัย

0: TH Line Official @OIC Connect แล้วกับสำนักงานคอปพ.จังหวัดทั่วประเทศคอปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลัน

0: ึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
1: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับสิ่งดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าจำกันได้ก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวเลยเพราะว่าเกี่ยวกับน้ำหนักเพราะหลายคนนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักถ้าปัญหาน้ำหนักน้อยนี่คงจะไม่มีแน่นอนคงจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปมันจะมีวิธีการคุมกันได้อย่างไรกันนั้นเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าลองสำรวจตัวเองว่าเราอยู่ในภาวะที่น้ำหนักตัวนั้นเกินหรือเปล่าเพราะว่าช่วงอายุที่40ปีไปแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีแต่ค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปบางทีในช่วงที่เข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยคนเราก็จะมีอาการอย่างหนึ่งคืออยากจะนอนอยากจะพักบางทีก็อยากจะหลับไปเลยแบบนั้นมันเป็นช่วงวัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยมันจะมีการนอนมากกว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนั้นไม่ค่อยมีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราทานอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกเอ็กเซอร์ไซส์กิจกรรมอะไรต่างๆนี้ไปนั่งไปนอนเนี่ยมันก็เลยทำให้มีน้ำหนักตัวนั้นสะสมได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องดูกันดีๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่จะทำให้น้ำหนักเกินเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าอันดับเดียวเนี่ยต้องบอกกันแบบนี้เลยว่าสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่ทำให้หลายคนมีน้ำหนักเกินเนี่ยก็คือการกินนี่แหละรับประทานอะไรต่างๆพวกนี้ทางผู้จัดให้เป็นอย่างเดียวเลยคือการกินไม่ว่าจะกินอะไรต่างๆพวกนี้รวมอยู่ในการกินเท่านั้นที่จะทำให้น้ำหนักมันเกินไม่ว่าจะเป็นการกินเนื้อสัตว์กินอาหารที่เกินขนาดกินอาหารหวานกินอาหารที่มีไขมันมากพวกนี้แล้วเมื่อเราไม่มีกิจกรรมต่างๆไม่มีการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหนักนั้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตคนเราในปัจจุบันเนี่ยอยู่กับหน้าคอมและเวลาที่เรานั่งทำงานอยู่กับคอมอะไรต่างๆดูหนังฟังเพลงหรือทำงานพวกเนี้ยของบนโต๊ะนั้นท่านผู้ฟังเชื่อว่าคงไม่มีอุปกรณ์การทำงานแน่นอนมันจะเป็นของกินเสียส่วนใหญ่อะอย่างน้อยก็มีชากาแฟแหละใส่ในแก้วเอาไว้คอยดูดคอยดูดคอยดูดนี่แหละคือสิ่งทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มเช้าขึ้นมาทำอะไรออกกำลังกายหรือเปล่าบางคนก็อาจจะออกกำลังกายแต่บางคนเนี่ยเวลาทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะไปทำงานอะก่อนที่จะเข้าไปทำงานแวะร้านสะดวกซื้อนิดนึงหรือร้านกาแฟสักนิดอย่างน้อยก็แก้วสองแก้วน่ะถือเข้าไปจะไปฝากใครก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีของตัวเองหนึ่งแก้วแล้วถามว่าในนั้นจะมีอะไรอ่ะเป็นชาเย็นเป็นกาแฟเย็นเป็นชามัทฉะมีทั้งน้ำตาลมีทั้งไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรพร้อมอยู่ในนั้นแล้วมันไม่ใช่กินวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละแก้วส่วนมากจะกินเป็นประจำและคนที่กินมากที่สุดเนี่ยก็คือผู้หญิงนี่แหละที่จะเป็นคนทานพวกนี้ผู้ชายก็มีทานเหมือนกันแต่ส่วนมากจะทานกาแฟหรือไม่ก็มาทานกาแฟที่ทำงานพวกนั้นแต่ผู้หญิงเนี่ยจะขาดพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าเวลามันทานเข้าไปเนี่ยมันสดชื่นจริงเช้าๆได้ทานเข้าไปเนี่ยบางทีบางคนไม่ได้กินข้าวเลยหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็กินน้ำประเภทพวกนี้เข้าไปเมื่อทานบ่อยๆมันก็จะเกิดอาการที่มีไขมันสะสมความหวานนั้นก็ทำให้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำถามว่าทราบไหมทุกคนน่ะทราบทราบกันหมดว่าทานพวกนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักจะทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้นบางคนก็ใช้วิธีการว่าอ่ะอย่างน้อยเดี๋ยวเย็นไปออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวมาทานใหม่มันก็พอช่วยได้แต่บางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นบางคนก็รู้แต่มันอดไม่ได้จริงๆน่ะแหมบางทีว่าวันนี้จะอดแล้วนะพอเดินผ่านไปแล้วมันเปรี้ยวปากจริงๆก็อดไม่ได้เข้าไปซื้อกันแบบนั้นถ้าบางคนไม่ทานน้ำพวกนี้ก็น้ำอัดลมนี่แหละทานเข้าไปแบบนั้นมันก็จะมีน้ำตาลทานบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกินกินข้าวกินอะไรที่หวานๆกินอะไรนอกเวลาเมื่อสะสมมากๆก็จะทำให้น้ำหนักอ้วนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหนุ่มสาวเนี่ยเขายังมีอะไรทำอยู่ตลอดการเดินการวิ่งออกกำลังกายเล่นกีฬาแต่บางคนเนี่ยอายุมากแล้วไม่ได้ทำอะไรกระดูกอะไรต่างๆนั้นก็ไม่ค่อยดีก็ส่วนใหญ่จะพักเสียมากกว่าไม่นั่งก็นอนกินเข้าไปก็ทำให้น้ำหนักนั้นพุ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการที่จะควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักจะทำอย่างไรก่อนที่จะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังฟังกันได้นะครับท่านผู้ฟังสำรวจไปแล้วที่บอกว่าให้ดูว่าตัวเรานั้นน้ำหนักตัวนั้นเกินหรือไม่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูก็รู้เดินก็รู้ไปไหนมาไหนจะนั่งนอนก็รู้ว่าน้ำหนักเราเป็นอย่างไรถ้ามีน้ำหนักเยอะทำอย่างไรล่ะก็แน่นอนต้องควบคุมน้ำหนักหรือบางคนก็บอกว่าต้องลดน้ำหนักแล้วล่ะเพราะว่าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของโรคอะไรมากมายถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยในวันข้างหน้าแก่ตัวลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดไขมันเยอะๆเนี่ยมันเป็นปัญหากับร่างกายของเราแน่นอนโรคภัยไข้เจ็บจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมาควบคุมน้ำหนักจะควบคุมอย่างไรล่ะอย่างที่บอกนะครับมันเกี่ยวกับการกินเพราะว่าวัยทำงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยดูเรื่องอาหารการกินเท่าไหร่และก็จะไม่ค่อยออกกำลังกายถึงเวลาก็จะกินแบบนั้นก็เลยทำให้น้ำหนักเกินหรือไม่บางทีก็มีการอ้วนลงพุงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาในการที่น้ำหนักจะเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เกี่ยวกับการกินนี่แหละที่จะต้องดูเป็นพิเศษเลยการกินนั้นถ้าเลือกกินพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือเลี่ยงส่วนหนังส่วนที่เป็นไขมันนั่นแหละคือการถูกต้องอย่างที่สองก็คือเลือกอาหารที่ปรุงโดยการต้มนึ่งย่างเลี่ยงอาหารเกี่ยวกับการทอดใช้การต้มนึ่งย่างนี่แหละที่เรามากินดีกว่าอาหารทอดต่างๆพวกนั้นอย่างที่สามก็กินอาหารหลักให้ครบทุกมื้อบางคนก็เช้าไม่ได้กินบางคนก็กินแบบนั้นแบบนี้กินให้ครบไปเลยผักผลไม้ต่างๆกินทุกวันอ่ะอย่างน้อยอย่างที่สี่ก็ดื่มนมบางคนนั้นชอบดื่มนมก็เลือกนมแบบธรรมชาติสูตรพร่องไขมันหรือไขมัน 0% แบบนี้หลีกเลี่ยงที่มีรสหวานหรือรสช็อกโกแลตพวกนี้อาจจะเป็นนมเปรี้ยวหรือดื่มแบบรสผลไม้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็สำคัญนะครับอย่างที่5เนี่ยงดดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเช่นพวกน้ำอัดลมเครื่องดื่มชาเขียวชาเย็นอะไรต่างๆกาแฟเย็นนี่แหละที่บอกเอาไว้และอย่างที่6นั้นก็กินผลไม้สดดีกว่าประมาณที่เหมาะสมแทนการดื่มน้ำผลไม้หากต้องการดื่มน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มน้ำผลไม้ที่คั้นแบบสดๆไม่ใช่ดื่มจากน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องอาจจะมีการเติมน้ำเชื่อมน้ำตาลได้อย่างที่7ก็คือว่าจำกัดการทานนี่แหละคือเวลากินอาหารเนี่ยก็ทานให้มันพอดีแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันน้ำตาลแล้วก็เกลืออย่างที่8เนี่ยปรับพฤติกรรมการกินส่วนมากเนี่ยคนเราเนี่ยจะชอบกินจุกจิกกินนู่นกินนี่เดี๋ยวนั่งอยู่ก็เอาไอ้นู่นไอ้นี่มากินอีกแล้วเรียกกันว่ากินกันอย่างหลากหลายก็เลี่ยงสักนิดนึงหรือลดมันลงสักหน่อยอย่างที่9ก็คือว่าหากกินสลัดผักสดเนี่ยไม่ควรราดน้ำสลัดมากเกินไปเพราะว่าส่วนประกอบหลักของน้ำสลัดเนี่ยมันคือน้ำมันพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำสลัดแบบเข้มข้นหรือครีมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงให้กินแบบใสมากกว่าและอย่างที่10เนี่ยหากเป็นคอกาแฟชาก็เลือกดื่มเครื่องดื่มกาแฟหรือชาดำดีกว่าไม่ใส่น้ำตาลหรือบางคนบอกอดไม่ได้ก็ใส่น้อยๆละกันบางคนใช้นมข้นหวานก็อาจจะใช้น้อยนิดนึงใช้นมข้นจืดปนไปสักหน่อยครีมเทียมนี้ถ้าเลิกได้เลิกดีกว่าหรืออาจจะใส่น้อยลงอีกอย่างนึงก็คือวิปปิ้งครีมนี่แหละเพราะว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อการเพิ่มน้ำหนักวิธีการที่จะรับประทานก็คือว่าถ้าอดไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงถ้าจะกินกาแฟก็เติมนมสดถ้าอยากกินครีมเทียมก็ใช้ชนิดไขมันต่ำพวกนั้นหรือนมพร่องมันเนยก็ได้และไม่ควรดื่มกาแฟเกิน2ถ้วยต่อวันเพราะว่าถ้าดื่มมากไปก็กินพวกนั้นมากไปอีกด้วยอย่างที่11ก็ถือว่าสำคัญนะครับพวกผลิตภัณฑ์กาแฟลดน้ำหนักชนิดผงปรุงสำเร็จรูปหรือพวก3 in 1พวกนี้บางชนิดมีผลต่อการขับปัสสาวะหรือมีผลต่อการระบายทำให้ร่างกายนั้นเสียน้ำแล้วก็อ่อนเพลียบางชนิดเนี่ยมันมีสารกระตุ้นประสาทที่ออกฤทธิ์เร่งเผาผลาญทำให้หัวใจสั่นจึงควรตรวจดูส่วนประกอบที่ระบุไว้บนฉลากให้ละเอียด
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อและอย่างที่12เนี่ยจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ให้เกิน1ส่วนต่อวันสำหรับผู้หญิงและก็2ส่วนต่อวันสำหรับผู้ชายนอกจากนี้ก็ระวังการกินพวกกับแก้มเพราะว่ากับแก้มเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอาหารทอดมีแป้งมีไขมันหรือบางทีพวกแซ่บๆต่างๆต้มแซ่บพวกมีไขมันอยู่พวกเนี้ยคอสุรานั้นชอบกันดีเลยนะครับก็ต้องระวังกันไว้ด้วยและอย่างสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าถ้าใครที่รับประทานอาหารของหวานอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยออกกำลังกายดีที่สุดออกให้ทุกวันยิ่งดีหรืออย่างน้อยก็3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอมันก็อาจจะช่วยในการที่จะลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักได้ที่สำคัญก็สำรวจตัวเองด้วยว่าเรามีน้ำหนักเกินหรือไม่แล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายอยู่เป็นประจำเพราะว่าถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะตามมาตรวจกันเอาไว้เราจะได้ทราบว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรติดตัวหรือเปล่านะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไถง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเชื่อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์ค่ะ
3: วิทยาลัยชุมชน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์กับดิฉันนางสาวพุทธรักษาอภิธรพงศ์นักวิชาการศึกษาผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราหายหน้าหายตากันมาสักพักหนึ่งนะคะอาจจะมีรายการถ่ายทอดเสียงนะคะของสวท.บุรีรัมย์เองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ในสัปดาห์นี้ดิฉันก็มีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราได้ดำเนินการมาในตลอดทั้งเดือนเมษายน2568มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2569วันที่1เมษายน2569วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันชุมชนสัมฤทธิบัตรเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรประจำปี2568และปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ประจำปี2569ณโดมโรงเรียนบ้านปราสาทสามขีตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยการจัดงานในครั้งนี้มีชุมชนและผู้เรียนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมตั้งแต่การจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สะท้อนถึงศักยภาพของชุมชนในการเป็นเจ้าของการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างแท้จริงภายในงานได้รับเกียรติจากนายธนศักดิ์อุ่นประโคนปลัดอำเภอประโคนชัยเป็นประธานในพิธีเปิดและดร.อนันต์ผู้สิทธิกุลประธานมูลนิธิทางสมองสหกรณ์ไทยดร.สุภาวดีอิสระพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของชุมชนกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานโดยผู้เรียนและภาคีเครือข่ายพิธีบุญขวัญข้าวและทอดผ้าป่าข้าวประกาอังอึนพิธีมอบวุฒิบัตรและใบรับรองมาตรฐาน GATกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนรุ่นใหม่การดำเนินงานครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่ทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรขณะที่ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดผลลัพธ์เป็นอาชีพและรายได้ที่จับต้องได้วันชุมชนสัมฤทธิบัตรจึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่เริ่มจากฐานรากเชื่อมโยงการศึกษาไปสู่เศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนวันที่1ถึง2เมษายน2569งานกิจการนักศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานแห่งอนาคตในสังคมพลวัตด้านตลาดแรงงานประจำปีงบประมาณ2569ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานสำนักงานและการพัฒนาทักษะอาชีพบุคลากรณอาคารวิทยาบริการชั้น2วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์วันที่2เมษายน2569นางสาวดารุธาแม่ฮ้อครูชำนาญการพิเศษและคณะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในแนวการศึกษาต่อของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ประจำภาคการศึกษา2569ณศาลาประชาคมอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่3ถึง4เมษายน2569ดร.สุภาวดีอิสระพงศ์มอบหมายให้นายสุวพัฒนารีรามและนางธพัฒน์หม่อมประโคนลงพื้นที่โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนในกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมครั้งที่6อบรมการทำเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงทำเตาเผาขยะไบโอประสิทธิภาพสูงและอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยจุลินทรีย์เพื่อลดต้นทุนด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ2569ณศาลาวัดหนองผักโคนวรารามหมู่4ตำบลแสลงคันอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์วันที่7เมษายน2569นายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวประกาอัมปืนแบบบูรณาการเพื่อยกระดับสู่สินค้าอัตลักษณ์และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รวมทั้งยกระดับข้าวพื้นถิ่นสู่ตลาดพรีเมียมโดยมีดร.สุภาวดีอิสระพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการทางภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนณห้องประชุมป้ายคำชั้น3สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์วันที่8เมษายน2569วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ ผลิตสื่อการสอนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างมืออาชีพสำหรับผู้สอนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อยสุตินทรัตน์เป็นประธานในพิธีเปิดและดร.กฤษณียาสังขกันธานนท์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ผู้รับผิดชอบโครงการสาวรายงานซึ่งก่อนเริ่มการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากนั้นได้ดำเนินพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลและเข้าสู่การอบรมโดยดร.นวัตกรพุทธิสารอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์แก่คณาจารย์และอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ณห้องประชุมโรงแรมเฟรสโคบุรีรัมย์วันที่9เมษายน2569ดร.สุขาวดีอิสระพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ครั้งที่4/2569ณห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์โดยที่ประชุมมีมติดังนี้เห็นชอบการขออนุมัติแผนการเรียนตลอดหลักสูตรประจำปีการศึกษา2569สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการเห็นชอบการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนและการผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญารหัส69ภาคการศึกษาที่1/2569เห็นชอบการขออนุมัติเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ2569จำนวน1รายวิชา1กลุ่มผู้เรียน26คนและในวันเดียวกันนี้ดร.สุภาวดีธนพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์สืบสานประเพณีการรดน้ำขอพรคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ในวันสงกรานต์ณห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์วันที่16เมษายน2569วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์โดยงานอาคารสถานที่สำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินกิจกรรมอบรมหลักสูตรระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่

ลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์และบริษัท Energy ไทยเทรดดิ้งจำกัดโดยได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์เทียมสุวรรณโปรเจกต์ดีเรคเตอร์มาเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์และบริหารจัดการพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนแนวทางการบำรุงรักษาระบบเบื้องต้นเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนวันที่17เมษายน2569งานพัฒนาระบบและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์วิจัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรสู่ความเป็นเลิศภายใต้โครงการจัดการความรู้ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ด้วยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้องค์กรสามารถนำองค์ความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ันที่21ถึง22เมษายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์รามฤทธิ์ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์พร้อมด้วยดร.สุภาวดีอิสระพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ดร.กฤษณียาสังขจันทรานนท์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

บุรีรัมย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ตำบลท่าข้ามจังหวัดชลบุรีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์และสหกรณ์การเกษตร

ที่ตำบลท่าม่วงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า110คนการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะฝีมือในการถนอมอาหารซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนวันที่28เมษายน2569นางสาวจารุภาแซ่ห้อหัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพร้อมด้วยคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการการทำดอกไม้ประดิษฐ์พวงหรีดดอกไม้จันทร์การทำดอกไม้จันทร์ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเกล็ดอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมช่างประดิษฐ์รองนายกเทศมนตรีตำบลข้าวเกล็ดเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรผู้เข้ารับ

ให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะฝีมือการทำดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในชุมชนอีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพจิตผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนและวันที่30เมษายน2569วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์นำโดย

0: บ้างคะคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมตลอดทั้งเดือนเมษายนที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเรานะคะได้ดำเนินกิจกรรมมาซึ่งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกย่อยๆนะคะที่ท่านอาจารย์ที่ได้ลงพื้นที่อาจจะยังไม่ได้รวบรวมส่งมาให้นะคะซึ่งส่วนใหญ่กิจกรรมหลักๆดิฉันก็ได้รวบรวมไว้ผ่านวิดีโอสรุปผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอได้เพิ่มเติมนะคะที่ช่องวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ผ่านช่องทางของ YouTube นะคะและสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆนะคะภาคกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจ Facebook ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในสัปดาห์หน้านะคะดิฉันจะมีอะไรมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็ติดตามรับฟังกันในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะขอย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราเข้าสู่ของสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะซึ่งเราจะเปิดรับสมัครนักศึกษาจนถึงสิ้นเดือนนี้คุณผู้ฟังที่สนใจหรือว่ามีญาติพี่น้องบุตรหลานนะคะสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราได้เลยค่ะหรือจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: พัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกัน

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานราก
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายนพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยถึงแนวทางการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ SME ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับ SME เกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรฐานรากโดยจะเร่งผลักดันมาตรการลดต้น

0: ที่24พฤษภาคมนี้เตรียมติดตั้งเครื่องจักรช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก
1: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
2: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้อง

0: กังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะพบกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกันวันนี้นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่21นะคะพฤษภาคม2569เป็นหน้าที่ของดีเจทิฟฟี่ที่ปักษรวันทวีนักสาธารณสุขชำนาญการค่ะจากกลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลบุรีรัมย์รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงนี้เลยนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะนำเอาสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมกับบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นรอติดตามช่วงหน้านะคะช่วงนี้เรามาฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ

ณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังคะเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะมีวันสำคัญทางสาธารณสุขอีก1วันนั่นก็คือวันที่31พฤษภาคมนั่นเองโดยทางองค์การอนามัยโลกนะคะกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยมีคำขวัญประจำปีนี้ก็คือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายนั่นเองค่ะด้วยปัญหาจากการสูบบุหรี่ค่ะถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชนไทยซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่ะโดยเฉพาะความนิยมสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัยดึงดูดความสนใจหาซื้อได้ง่ายทั้งยังมีความแปลกใหม่และแตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูบหน้าใหม่ในช่วงอายุประมาณ15-24 ปีมีสัดส่วนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุดในทุกช่วงอายุค่ะโดยพบมากถึงร้อยละ 13.1 ด้วยเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่แบบธรรมดาซึ่งส่งผลให้มีผลต่อการตัดสินใจลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าดูค่ะจากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเยาวชนที่ติดบุหรี่นะคะในเขตภาคเหนือมีสัดส่วนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุดจำนวนนี้นะคะมีผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ 3.8 ในกลุ่มอายุ 15-19 ปีค่ะซึ่งสัดส่วนมากกว่าภาคกลางและกรุงเทพนะคะในขณะที่เยาวชนในภาคใต้มีสัดส่วนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆค่ะจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่นะคะเป็นเยาวชนที่มีอายุน้อยลงที่น่าห่วงก็คือพิษภัยจากบุหรี่นะคะเขาบอกว่าไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีอนุภาคที่เล็กกว่าบุหรี่ธรรมดาทำให้สามารถสูดเข้าไปในปอดส่วนลึกได้มากกว่าค่ะซึ่งอนุภาคที่เล็กนี้นะคะจะเข้าไปจับกับเนื้อเยื่อในปอดและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วซึ่งกลไกตามธรรมชาติของร่างกายของมนุษย์เราขับออกมาเองได้ค่อนข้างยากค่ะถ้าคุณผู้ฟังเพียงอยู่สูบบุหรี่20นาทีจะสามารถรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้แล้วนะคะเช่นอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตกลับคืนสู่ระดับปกติค่ะถ้าเกิดหยุดสูบ24ชั่วโมงปอดจะเริ่มขับเสมหะได้ดีขึ้นเมื่อหยุดครบ72ชั่วโมงระบบหายใจจะคล่องขึ้นค่ะต่อมาอาการไอรวมถึงปัญหาในระบบทางเดินหายใจก็จะลดลงการทำงานของปอดและระบบหมุนเวียนในร่างกายก็จะทำงานได้ดีขึ้นค่ะความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆลดน้อยลงนั่นก็คือเรื่องของบุหรี่ที่มีข้อดีต่อสุขภาพถ้าเกิดว่าเราเลิกได้นะคะในด้านสังคมนะคะหากสูบบุหรี่ที่มีควันก็จะก่อให้เกิดควันบุหรี่มือสองที่ลอยฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศด้วยก็จะทำให้คนรอบข้างรวมถึงคนที่เรารักนะคะสูดดมควันบุหรี่เข้าไปก็จะเกิดผลเสียต่อร่างกายตามมาด้วยอีกทั้งบุหรี่นะคะถ้าเกิดว่าเราสูบก็ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเนาะความยากของการเลิกบุหรี่ค่ะอยู่ที่การเอาชนะใจตนเองรวมถึงต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองก่อนเมื่อตั้งใจเลิกแล้วให้ลงมืออย่ารีรอเมื่อเลิกได้ต้องไม่กลับไปลองซ้ำนะคะฟังเรื่องราวสุขภาพกันไปบ้างแล้วรอติดตามต่อช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ

าสู่ช่วงที่3ของรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีอันตรายต่อสุขภาพนะคะโดยบุหรี่ทั่วไปก่อสารพิษจากการเผาไหม้ใบยาสูบขณะที่บุหรี่ไฟฟ้าเกิดจากการใช้ความร้อนและสารเคมีค่ะซึ่งทั้ง2รูปแบบเต็มไปด้วยสารเสพติดและสารก่อมะเร็งทั้งนั้นซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสมองทางเดินหายใจและระบบหัวใจค่ะในส่วนของสารพิษและอันตรายในบุหรี่ทั่วไปหรือบุหรี่มวนปกตินะคะจะประกอบด้วยสารเคมีกว่า 7,000 ชนิดเลยทีเดียวโดยมีสารหลักที่เป็นอันตรายเช่นนะคะ1คือนิโคตินค่ะเป็นสารเสพติดหลักที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและหัวใจเต้นเร็วขึ้นสารตัวต่อมาคือสารทานะคะเป็นละอองของแข็งสีดําและเหนียวเกิดจากการเผาไหม้เป็นสารก่อมะเร็งหลักนะคะเช่นมะเร็งปอดและมีส่วนทำให้เกิดถุงลมป่งพองได้ด้วยสารต่อมานะคะคือคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่แยกจับกับออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายและหัวใจได้รับออกซิเจนน้อยลงค่ะต่อมาก็อาจจะเป็นในส่วนของสารเคมีอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังเช่นไซยาไนด์สารหนูและสารกัมมันตภาพรังสีส่วนสารพิษและอันตรายในบุหรี่ไฟฟ้าค่ะละอองจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีแค่ไอน้ำนะคะแต่เป็นสารเคมีในรูปแบบอนุภาคขนาดเล็กที่ซึมเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดได้ง่ายสารสำคัญอาทิเช่นนิโคตินความเข้มข้นสูงค่ะบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดอาจมีนิโคตินสูงเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ทั่วไปที่ 20-50 มวลเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีส่วนทำลายพัฒนาการทางสมองในเด็กหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า25ปีค่ะสารตัวต่อมาคือโพรพิลีนไกลคอลและกลีเซอรีนเป็นสารให้ความชื้นและควันนะคะเมื่อถูกความร้อนจะแตกตัวเป็นสารก่อมะเร็งซึ่งทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจอักเสบได้ด้วยตัวต่อมาคือสารแต่งกลิ่นและรสค่ะด้วยสารเคมีนะคะที่ให้กลิ่นหอมหวานในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อสูดดมเข้าไปอาจจะทำให้เป็นพิษต่อปอดเกิดการอักเสบเรื้อรังได้สารตัวต่อมาที่มักพบในบุหรี่ไฟฟ้าก็คือพวกโลหะหนักนะคะคุณผู้ฟังเช่นอนุภาคของนิกเกิลตะกั่วหรือโครเมียมค่ะซึ่งปนเปื้อนมาจากขดลวดความร้อนส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนอกจากสารเคมีมากมายแล้วนะคะผู้ผลิตได้เติมสารเคมีอื่นๆหรือที่เราเรียกว่าสารปรุงแต่งเข้าไปในบุหรี่อีกเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติช่วยให้มีกลิ่นหอมทำให้เก็บได้นานขึ้นหรือเป็นตัวเพิ่มฤทธิ์เสพติดนะคะของนิโคตินโดยสารปรุงแต่งเหล่านี้นะคะบางชนิดไม่อันตรายแต่เมื่อนำมาใส่ในบุหรี่และถูกเผาไหม้ก็จะกลายเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ตัวอย่างเช่นแอมโมเนียนะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้นิโคตินเข้าสู่สมองเร็วขึ้นช่วยเพิ่มฤทธิ์เสพติดของนิโคตินและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อตาหลอดลมผิวหนังทำให้แสบตาแสบจมูกหลอดลมอักเสบไอมีเสมหะมากนะคะสารปรุงแต่งตัวต่อมาคือลิ้นกวางค่ะนิยมใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นวานิลลาเนี่ยจะพบบ่อยมากๆเลยและเพิ่มรสชาติของบุหรี่ค่ะแต่สารนี้เป็นอันตรายต่อตับใช้เป็นสารฆ่าหนูนะคะคุณผู้ฟังและเป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วยตัวต่อมาที่พบบ่อยก็คือการพลูค่ะใส่เพื่อช่วยทำให้สูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อเผาไหม้จะเกิดสารประกอบที่ทำให้ชาเฉพาะที่และกดประสาทส่วนกลางได้นอกจากนี้ยังทำให้เกิดเลือดออกในลำไส้เลือดข้างในปอดถุงลมป่งพองและน้ำท่วมปอดได้ค่ะตัวต่อมานะคะเป็นเดทิลไกลคอลนะคะเป็นสารเดียวกับที่ใช้เติมในหม้อน้ำรถยนต์นะคะคุณผู้ฟังโดยสารนี้ก็จะใส่ในบุหรี่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้ควันบุหรี่นุ่มนวลสูบได้ง่ายขึ้นแต่สารนี้นะคะจะทำให้เกิดผลเสียต่อไตแม้ได้รับในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะนั่นก็คือในเรื่องของสารเคมีต่างๆค่ะคุณผู้ฟังที่มักพบในทั้งจะเป็นบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้รอติดตามต่อช่วงหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ

คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนกับดีเจทิฟฟี่นะคะมาต่อกันนะคะช่วงนี้นำเรื่องของโรคที่มักเกิดจากการสูบบุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังเป็นอย่างมากซึ่งจากสถิติของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เฉลี่ยถึงวันละ142คนนะคะตกชั่วโมงละ6คนเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูงมากร่างกายเมื่อได้รับสารพิษจากบุหรี่เป็นเวลานานจะทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะคะอาทิเช่นโรคมะเร็งปอดค่ะเกิดจากสารก่อมะเร็งในควันบุหรี่ไปทำลายเนื้อเยื่อปอดโดยตรงผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปถึง20เท่าเลยทีเดียวโรคต่อมาที่มักพบได้บ่อยนะคะก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรวมถึงโรคถุงลมป่งพองทำให้เนื้อเยื่อปอดถูกทำลายนะคะเกิดภาวะการหายใจลำบากหายใจก็จะรู้สึกหอบเหนื่อยง่ายและเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะโรคที่3ที่มักพบเจอบ่อยนะคะจากคนที่สูบบุหรี่ก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะสารนิโคตินทำให้หัวใจเต้นเร็วหลอดเลือดตีบตันส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหัวใจวายได้ด้วยโรคที่4ค่ะคือโรคหลอดเลือดสมองควันจากบุหรี่ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในสมองหรือหลอดเลือดสมองแตกนำไปสู่ภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตได้ด้วยนะคะต่อมาคือโรคมะเร็งช่องปากและลำคอโดยควันจากบุหรี่และความร้อนจากการสูบบุหรี่ทำให้เซลล์ในช่องปากรวมถึงกล่องเสียงและหลอดอาหารกลายพันธุ์นะคะเกิดความเสียหายเกิดเป็นโรคมะเร็งได้ค่ะโรคต่อมาก็คือวัณโรคค่ะผู้สูบบุหรี่มักมีความต้านทานโรคในระบบทางเดินหายใจต่ำทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายกว่าคนปกติโรคต่อมาคือโรคเบาหวานนะคะการสูบบุหรี่จะไปช่วยลดประสิทธิภาพของอินซูลินเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ได้ด้วยโรคต่อไปคือโรคจอตาเสื่อมค่ะคุณผู้ฟังสารพิษจากควันบุหรี่นะคะจะไปทำลายหลอดเลือดที่ดวงตาทำให้จอประสาทตาเสื่อมนำไปสู่ภาวะการสูญเสียการมองเห็นได้ด้วยโรคที่9นะคะที่เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ที่สูบบุหรี่ก็คือโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองค่ะผนังหลอดเลือดแดงถูกสารพิษจากบุหรี่ทำลายจนอ่อนแอทำให้เกิดภาวะโป่งพองและเสี่ยงต่อการแตกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตเลยนะคะโรคสุดท้ายนะคะโรคที่10คือโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและไตโดยสารก่อมะเร็งในบุหรี่นะคะจะถูกขับออกทางปัสสาวะซึ่งบางส่วนก็จะถูกตกค้างนะคะแล้วก็ทำลายเซลล์ในระบบทางเดินปัสสาวะได้ด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนของ10โรคนะคะที่มักจะเกิดกับผู้ที่สูบบุหรี่ค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะรอติดตามต่อช่วงหน้านะคะช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนพบกันใหม่ช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

คุณผู้ฟังยังอยู่กับเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนกับดีเจทิฟฟี่นะคะช่วงนี้นำเรื่องของการเลิกบุหรี่มาฝากกันคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากเลิกบุหรี่มีความแน่วแน่ที่จะเลิกบุหรี่เดี๋ยวช่วงนี้ลองมาฟังกันดูค่ะเขาบอกว่าการเลิกบุหรี่ให้สำเร็จนะคะต้องอาศัยการเตรียมตัวที่ดีรวมถึงมีความมุ่งมั่นด้วยนะคะโดยสามารถเริ่มจากการประเมินสาเหตุที่สูบกำหนดวันเลิกที่ชัดเจนนะคะปรับพฤติกรรมต่างๆที่จะทำให้เกิดความอยากนะคะวันนี้นำเรื่องของ10วิธีเลิกบุหรี่ที่สามารถทำได้จริงมาฝากกันวิธีที่1สำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายและแรงจูงใจให้ชัดเจนโดยสามารถเขียนเหตุผลที่คุณผู้ฟังอยากที่จะเลิกบุหรี่ใส่ลงกระดาษนะคะเพื่อสุขภาพตัวเองนะคะหรือว่าเพื่อลูกเพื่อแฟนหรือว่าเพื่อคุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักในครอบครัวนะคะก็เขียนลงไปเลยข้อต่อมาวิธีที่2คือกำหนดวันเลิกที่แน่นอนโดยวงในปฏิทินและเตรียมตัวบอกลาบุหรี่เมื่อถึงวันนั้นจริงจริงนะคะข้อที่3คือการทิ้งอุปกรณ์การสูบให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟแช็กที่เคลียร์บุหรี่เคลียร์สิ่งของนะคะที่มีกลิ่นควันบุหรี่ให้พ้นสายตาเลยวิธีที่4คือใช้วิธีหักดิบค่ะหยุดสูบทันทีและเด็ดขาดนะคะวิธีนี้ขอบอกว่าได้ผลดีจริงๆนะคะแต่ว่าใจต้องแข็งใจต้องเด็ดเดี่ยวมากๆเลยหากคุณผู้ฟังรู้สึกอยากสูบให้ใช้การดึงสติและเบี่ยงเบนความสนใจแทนค่ะวิธีที่5คือการดื่มน้ำเปล่าให้มากๆจิบน้ำเปล่าบ่อยๆอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันเพื่อช่วยขับนิโคตินให้ออกจากร่างกายค่ะวิธีที่6ได้แก่การอมหรือเคี้ยวของเปรี้ยวนั่นเองเมื่อเกิดความรู้สึกอยากสูบบุหรี่แบบฉับพลันให้คุณผู้ฟังฝานมะนาวนะคะโรยเกลือนะคะหรืออมผลไม้รสเปรี้ยวนะคะอมไว้ในปากนะคะจากนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมะนาวที่ฝานแล้วก็โรยเกลือไว้เนาะคุณผู้ฟังอมดูพอรู้สึกว่าผ่านไปสักพักเนี่ยคุณผู้ฟังลองเคี้ยวลองเคี้ยวมันจะได้ความรู้สึกแบบฝาดๆขมๆเปรี้ยวๆนะคะก็จะช่วยลดอาการอยากบุหรี่ได้ข้อที่7คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดความเครียดและขับสารพิษออกทางเหงื่อหากรู้สึกอยากบุหรี่นะคะให้คุณผู้ฟังเปลี่ยนเป็นออกกำลังกายแบบเบาๆไปก่อนก็ได้ค่ะข้อต่อมาคือการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือสถานที่เดิมๆที่กระตุ้นให้อยากสูบบุหรี่เช่นหลีกเลี่ยงการไปนั่งดื่มกาแฟที่มุมเดิมหรือการไปยืนในจุดที่เราเคยไปยืนสูบบุหรี่เป็นต้นนะคะต้องหลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านั้นด้วยข้อที่9คือการรับประทานผลิตภัณฑ์ทดแทนค่ะหากดิบไม่ได้ผลสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนได้ทุกวันนี้เขามีในส่วนของหมากฝรั่งนิโคตินนะคะหรืออาจจะเป็นลูกอมอดบุหรี่ที่มีสารนิโคตินในปริมาณน้อยๆนะคะเพื่อให้ค่อยๆลดอาการอยากลงค่ะข้อที่10คือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะหากต้องการคำแนะนำหรือตัวช่วยทางการแพทย์คุณผู้ฟังก็สามารถโทรขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600ได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะก็สามารถเข้ารับคำปรึกษาและรับผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ได้เบื้องต้นนะคะถ้าเกิดอยู่ใกล้โรงพยาบาลก็สามารถไปได้ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์นะคะก็จะให้บริการในส่วนของคลินิกฟ้าสายหรือคลินิกอดบุหรี่ค่ะสำหรับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเขตพื้นที่เนาะก็จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ใกล้บ้านท่านนั่นเองนะคะก็สามารถwalk in หรือว่าเดินเข้าไปขอรับคำปรึกษาได้นะคะการเลิกบุหรี่ไม่มีคำว่าสายค่ะคุณผู้ฟังทุกคนสามารถทำได้ทุกเมื่อเลยขอเพียงเมื่อตัดสินใจแล้วให้ลงมือทำอย่างจริงจังมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวสร้างแรงจูงใจเพื่อให้รู้ว่าที่อยากเลิกบุหรี่นั้นเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาจจะอยากเลิกเพื่อครอบครัวนะคะเพื่อลูกเพื่อคนที่เรารักเพื่อคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีและที่สำคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงนะคะทุกครั้งที่เกิดความท้อแท้ให้คุณผู้ฟังกลับไปนึกถึงเป้าหมายเสมอเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองกลับมาสู้อีกครั้งนึงค่ะดังนั้นนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังเริ่มต้นอยากเลิกสูบบุหรี่ให้ได้เพื่อชีวิตใหม่ของคุณและคนที่คุณรักนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยฝนตกเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวมีลมมานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้อบอุ่นอยู่เสมอ
อนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันดีเจทิฟฟี่ทิพย์อักษรวรรณทวีนักสาธารณสุขชำนาญการจากกลุ่มงานสุขศึกษานะคะผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปทางของคุณพี่ฤทธิชัยโคตรประโคนผู้ควบคุมเสียงให้กับทิฟฟี่ในวันนี้ด้วยนะคะพบกับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจมณฑลเจียงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI และการยกระดับศักยภาพ MSMEรวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเศรษฐกิจสำคัญเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาการค้า

0: มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง 3.6 ล้านคนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ GNTO รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 5.5 มาอยู่ที่ 3.6 ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันเวียดนามและสหรัฐJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณาจากประเทศและภูมิภาคจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางยังลดลงกว่าร้อยละ 21.4 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศรวมถึงเที่ยวบินจากยุโรปที่ต้องผ่านตะวันออกกลางมายังญี่ปุ่นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สวทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
4: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
6: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
8: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคน

วัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 นถึง 11:35 นกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านทางระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทางแฟนเพจ Facebook สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ขณะนี้ทุกท่านอยู่กับกระผมครับครูเซฟหรือครูวสินแก้วกาญจน์นั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะครับกระผมหรือว่าครูเซฟนี่แหละจะขออนุญาตแนะนำหนังสือคู่มือการดูแลสุขภาพคนพิการการดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขหนังสือเล่มนี้นี่เองครับผมเราจะมาดูกันว่าภายในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างโดยในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมรูปแบบการบริการดูแลรักษาฟื้นฟูปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางการปฏิบัติของผู้ดูแลต่อคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในหนังสือเล่มนี้เขาจะบอกอะไรแก่เรากันบ้างนะครับซึ่งสำหรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมอันดับแรกเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าโรคทางจิตเวชที่ทำให้เกิดความพิการเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหมายถึงการที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องหรือผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิดนั่นเองครับผมซึ่งสำหรับคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550เขาให้ความหมายว่าเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นได้ยินเคลื่อนไหวสื่อสารจิตใจอารมณ์พฤติกรรมสติปัญญารวมไปถึงการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นๆใดประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่างๆแล้วก็มีความจำเป็นพิเศษที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองทำให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เมื่อได้รับความช่วยเหลือนั่นเองนะครับผมซึ่งกลุ่มอาการหรือโรคทางจิตเวชที่สำคัญเนี่ยก็จะมีในเรื่องของกลุ่มโรคสมองเสื่อมกลุ่มอาการทางจิตประสาทเนื่องจากสมองถูกทำลายหรือทำงานผิดปกติหรือจากโรคทางกายแล้วก็ยังมีกลุ่มโรคจิตเภทหรือโรคที่เกี่ยวข้องซึ่งโรคจิตเภทเนี่ยมีความเสื่อมสมรรถภาพการทำงานของสมองเนื่องจากว่าสารเคมีที่ทำหน้าที่รับส่งสัญญาระหว่างเซลล์ประสาทในสมองเขามีการทำงานที่ผิดปกติไปทำให้มีอาการของความคิดที่ปกติเช่นมีความหวาดระแวงหลงผิดคิดว่าตัวเองมีพลังวิเศษอาการของความผิดปกติด้านการรับรู้เช่นหูแว่วเห็นภาพหลอนอาการความผิดปกติทางอารมณ์พฤติกรรมการตัดสินใจร่วมกับการมีความสามารถในการดูแลเสื่อมถอยลงทำงานแล้วก็มีสัมพันธภาพกับผู้อื่นลดลงด้วยซึ่งถ้าเป็นผู้ป่วยในจิตเภทที่มีอาการเรื้อรังเนี่ยเขาจะมีอาการเจ็บป่วยมากกว่า2ปีขึ้นไปนะครับผมกลุ่มความผิดปกติทางอารมณ์เช่นโรคแมเนียซึ่งอาการเนี่ยก็จะเป็นอาการที่มีความคลึกครื้นมีพลังงานมากไม่อยากพักผ่อนอยากทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลามีความคิดแบบโลดแล่นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใช้เงินมากกว่าผิดปกติเชื่อมั่นในตัวเองมากไม่มีสมาธิซึ่งโรคนี้อาจจะมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นผู้ป่วยอาจมีอาการหลงผิดและประสาทหลอนอาการหลงผิดในผู้ป่วยแมเนียมักจะมีลักษณะความคิดที่ว่าตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเทพเจ้าเป็นบุคคลสำคัญเป็นเชื้อพระวงศ์มีฐานะร่ำรวยเก่งกาจอัจฉริยะเป็นต้นนั่นเองแล้วก็อาการประสาทหลอนมักพบ
เป็นหูแว่วซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับอาการหลงผิดบางรายอาจมีลักษณะหวาดระแวงบางรายอาจจะมีอาการฉุนเฉียวก้าวร้าวแทนที่จะเป็นแบบคึกครื้นโรคซึมเศร้าอาการที่สำคัญของโรคนี้ก็คือมีอาการเศร้าไม่มีความรู้สึกสนุกสนานขาดแรงจูงใจรู้สึกพลังงานลดเหนื่อยอ่อนเพลียมีกิจกรรมที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดขาดสมาธิรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าขาดความมั่นใจในตนเองมีความรู้สึกผิดมองโลกในแง่ร้ายนอนไม่หลับหรือว่าตื่นเร็วผิดปกติบางรายมีน้ำหนักลดหรือบางรายอาจจะมีน้ำหนักที่มากขึ้นซึ่งอาการโรคของโรคซึมเศร้าอย่างเนี้ยต้องคงอยู่นะครับอย่างน้อย2สัปดาห์โดยเฉลี่ยอาจจะไม่ได้มา1วัน2วันแล้วบอกว่าฉันอาจจะเป็นซึมเศร้าซึ่งโรคเนี้ยการคงอยู่อย่างน้อย2สัปดาห์โดยเฉลี่ยมักเป็นราว6เดือนอาจแต่งเป็น3ระยะได้มีทั้งแบบชนิดอ่อนปานกลางแล้วก็รุนแรงนะครับผมมีเรื่องของโรคอารมณ์2ขั้วด้วยหรือบางคนที่รู้จักกันในนามไบโพล่านั่นเองนะครับผมซึ่งอาการของโรคเนี้ยก็จะมีความแปรปรวนของโรคนะครับผมทำซึ่งเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคในระยะยาวแล้วก็มีการป่วยเรื้อรังทำให้เกิดความพิการได้แล้วก็โรคเนี้ยอาจจะมีอากาศกลับมาเป็นซ้ำได้นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นสลับกับอาการของแมเนียหรือว่าซึมเศร้าก็ได้นะครับผมซึ่งอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดของการเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนนั่นก็คือการเลือกที่จะจบชีวิตตนเองนะครับผมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะซึมเศร้านั่นเองครับส่วนอันตรายของผู้ป่วยแมเนียคือความรุนแรงซึ่งไม่สามารถควบคุมได้มีความก้าวร้าวจนทำอะไรรุนแรงโดยขาดสตินั่นเองต่อมานะครับเรารู้จักเรื่องของโรคจิตเวทไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูว่าโรคเหล่านี้มันก่อให้เกิดความบกพร่องอะไรตามมาบ้างซึ่งความบกพร่องเนี้ยเราจะพูดถึงเรื่องของการที่บุคคลหนึ่งเขาไม่สามารถแสดงบทบาทที่ควรจะเป็นได้หรือแสดงในสิ่งที่สังคมเขาคาดหวังว่าเขาสามารถทำได้แต่ตัวเขาทำไม่ได้อาจจะเป็นเช่นด้านบุคลิกภาพมีปัญหาเรื่องของการดูแลตนเองไม่สามารถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้มีความกระสับกระส่ายหรือทำกิจวัตรเฉื่อยชามากผิดปกตินะครับผมมีความบกพร่องในเรื่องของครอบครัวเช่นไม่สามารถทำหน้าที่คู่สมรสไม่สามารถทำหน้าที่บิดามารดาหรือผู้นำของครอบครัวได้ไม่มีส่วนร่วมกิจกรรมใดๆเลยกับสมาชิกอื่นในครอบครัวทางด้านสังคมอาจจะมีการแยกตัวไปอยู่คนเดียวไม่สนใจในด้านใดๆเหมือนคนอื่นในสังคมมีความยากลำบากในการเข้าสังคมด้านการงานอาจจะไม่สนใจหน้าที่การงานมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงความบกพร่องด้านอารมณ์ก็อาจจะมีในเรื่องของสีหน้าเรียบเฉยไม่รู้สึกยินดียินร้ายการแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมตามบริบทหรือสถานการณ์นั่นเองซึ่งเนี่ยคือผลกระทบที่สร้างความบกพร่องให้กับตัวบุคคลหนึ่งนะครับผมเราจะมาดูกันว่าในรูปแบบการรับบริการดูแลรักษาฟื้นฟูเนี่ยเราสามารถใช้สิ่งใดได้บ้างนะครับในส่วนของรูปแบบการรักษาที่ใช้มากที่สุดนะครับคือการใช้ยานะครับซึ่งมีทั้งแบบเม็ดแบบน้ำแบบฉีดซึ่งความสำคัญของการทานยาก็คือต้องทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานตามที่แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้แนะนำนะครับส่วนคนที่ส่วนหนึ่งรับประทานยาไม่ครบตามกำหนดเนี่ยอาจจะเกิดจากเอ้ยฉันหายแล้วฉันก็เลยเลือกที่จะไม่ทานหรือไม่สามารถทนผลข้างเคียงของยาได้หรืออาจจะมีความรู้สึกว่าอาการเจ็บป่วยของฉันเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างรวดเร็วทันใจตามที่เราคาดหวังไว้ทำให้ตัวของเราเนี่ยไม่ได้รับประทานยาตามที่ครบกำหนดนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการทานยาเนี่ยไม่ได้ที่เราพูดอยู่ตรงนี้เนาะอาจจะไม่ได้รวมไปถึงแค่เรื่องของจิตเวชหรือว่าเรื่องของอาการทางจิตนะครับแต่รวมไปถึงเรื่องของอาการทางกายเช่นบางคนมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือว่าอักเสบเรื้อรังเนี่ยก็จะต้องทานยาต้าน
ยาปฏิชีวนะให้ครบตามจำนวนที่คุณหมอหรือว่าคุณแพทย์เป็นคนบอกนะครับผมไม่งั้นอาจจะทำให้เกิดอาการดื้อยาแล้วก็อาจกลับมาเป็นซ้ำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางใจหรือโรคทางกายนั่นเองนะครับแล้วก็คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหรือคนพิการที่จะต้องทานยานะครับผมการใช้ยาจิตเวชเนี่ยไม่ทำให้เกิดการติดยานะครับผมไม่ก่อให้เกิดการติดยานะครับไม่ว่าจะทานเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับไม่สามารถทำให้เกิดการติดยาได้และยาจิตเวชไม่ใช่ยานอนหลับแต่จะทำให้ผู้ป่วยหรือคนพิการเขารู้สึกดีขึ้นทำให้ไม่มีความคิดที่ผิดปกตินั่นเองอาจมีผลข้างเคียงเช่นปากแห้งง่วงนอนกล้ามเนื้อมีอาการเกร็งซึ่งก็จะมียาช่วยแก้ไขหรือบรรเทาอาการข้างเคียงนี้ด้วยเช่นกันและต้องรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำถ้าจะหยุดยาเร็วอาจจะทำให้กลับมาเป็นใหม่ได้ทำให้ต้องรับประทานยาอีกตลอดชีวิตนั่นเองนะครับผมก็ฉะนั้นแล้วการรักษาแต่เนื่องๆจะทำให้ผลการรักษานั้นได้ดีนั่นเองครับนอกจากการทานยาแล้วก็ยังสามารถทำควบคู่ไปกับเรื่องของการให้คำปรึกษาได้ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยและคนพิการมีอาการกำเริบซ้ำน้อยลงเป็นผลที่ทำให้ผู้ป่วยหรือคนพิการและก็ญาติได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะความผิดปกติทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นด้านสาเหตุอาการการรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำเริบรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามและระบายความรู้สึกในใจครับผมและก็มีในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพในนี้ก็จะมีในเรื่องของการทำระหว่างที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ระหว่างที่เราอยู่บ้านเนาะในช่วงที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลก็จะมีกิจกรรมให้ทำเพื่อลดอาการและกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองสนใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นกิจกรรมศิลปกรรมบำบัดดนตรีบำบัดและสันทนาการบำบัดเป็นต้นนั่นเองส่วนที่บ้านนะครับเราก็สามารถส่งเสริมเขาได้ด้วยการให้ส่งเสริมความสามารถในการดูแลตัวเองส่งเสริมความสามารถในการใช้ชีวิตในบ้านทำความสะอาดบ้านล้างจานซักผ้าช่วยให้มีความรับผิดชอบแล้วก็เกิดความภูมิใจในตัวเองว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวครับผมส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีกิจกรรมยามว่างเช่นวาดภาพระบายสีหรือบางคนไม่ชอบด้านนี้อาจจะร้องเพลงออกกำลังกายหรือเสวนากับเพื่อนๆในวงนะครับผมเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวก็เป็นการช่วยพัฒนาทักษะด้านสังคมร่วมด้วยเช่นกันการส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพช่วยให้มีรายได้ในการดูแลตนเองสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกมีคุณค่าอีกทั้งยังช่วยชะลอความเสื่อมจากผลของโรคหรือภาวะทางจิตเวชได้ด้วยยังต้องส่งเสริมทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยควรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเช่นทำบุญร่วมงานต่างๆการซื้อของที่ตลาดเนี่ยช่วยให้เพิ่มและฝึกทักษะการเข้าสังคมได้เรียนรู้มารยาทกฎระเบียบและการฝึกปรับเข้าหาผู้อื่นในสังคมได้ครับผมแล้วก็เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขป้องกันเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับในบทบาทของญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทหรือคนพิการเนี่ยเราก็จะต้องส่งเสริมให้คนพิการเขาดูแลตัวเองได้เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่างก่อ เกิดจากอาการของโรคเช่นแยกตัวจากสังคมเฉยชาการดูแลอนามัยส่วนตัวไม่ดีญาติจึงควรช่วยเหลือโดยมอบหมายให้ผู้ป่วยหรือคนพิการได้ทำกิจกรรมต่างๆในบ้านแล้วก็มีการญาติจะต้องคอยสังเกตอาการกำเริบโดยสังเกตอาการเริ่มต้นจากญาติจะช่วยแพทย์ในการป้องกันโรคได้นะครับผมเช่นมีการสับสนหวาดระแวงไม่ยอมนอนพูดมากขึ้นซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์ดูแลคนป่วยได้อย่างดีขึ้นนั่นเองช่วยลดญาติช่วยลดความเครียดในผู้ป่วยแม้ผู้ป่วยจะเจ็บป่วยแต่ผู้ป่วยยังคงดำเนินชีวิตในครอบครัวซึ่งอาจจะเกิดความเครียดทั้งภายนอกและภายในของครอบครัวได้นะครับผมสิ่งที่ควรปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยจิตเภทหรือคนพิการคืออะไรได้บ้าง
รามาดูกันดีกว่าอันดับที่1เราควรพูดสั้นได้ใจความเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงการพูดสิ่งที่เป็นนามธรรม2กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหลงผิดเราไม่ควรจะไปโต้แย้งกับความคิดที่หลงผิดของเขาเราสามารถแสดงความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเขาได้และให้ข้อมูลตามความเป็นจริงในสถานการณ์นั้นๆครับแล้วถ้ามีอาการเห็นภาพหลอนหูแว่วก็ไม่ควรจะโต้แย้งเช่นกันไม่ควรมองเป็นเรื่องขบขันหรือเห็นเป็นเรื่องตลกครับผมกรณีที่เขามีแสดงอาการก้าวร้าวควรพูดด้วยท่าทีสงบน้ำเสียงอ่อนโยนเราจะไม่ไปยั่วยุหรือตำหนิพฤติกรรมและที่สำคัญไม่สัญญาในสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้ครับผมติดต่อสื่อสารที่ดีเช่นการใช้คำพูดกริยาท่าทางให้กำลังใจให้ความรักความห่วงใยรวมถึงการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการรับประทานยาและการตรวจตามนัดซึ่งการรักษาโรคเหล่านี้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาอันสมควรนะครับดังนั้นการดูแลเรื่องการทานยาก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องนั่นเองครับไม่ควรหยุดทานยาเองนะทุกคนเมื่อมีผลจากข้างเคียงจากยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็พบแพทย์ตามนัดอย่างเสมอนะครับทุกคนต่อมานะครับเราจะมาดูคำถามเกี่ยวกับความพิการทางจิตใจดีกว่าหรือพฤติกรรมที่มีผู้สงสัยกันบ่อยก็จะเป็นเกี่ยวกับความคิดเห็นในสังคมนะครับว่าเขาคิดเห็นอะไรยังไงบ้างการแต่งงานช่วยให้โรคจิตหรือความผิดปกติทางจิตหรือพฤติกรรมหายจริงหรือเปล่าการแต่งงานโดยมีผู้ป่วยยังไม่หายดีมักทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะคู่แต่งงานส่วนใหญ่ก็มักจะทนไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าล้างกันไปบางรายมีลูกแล้วลูกก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีไปด้วยดังนั้นจึงควรปรึกษาจิตแพทย์ก่อนว่าจะต้องทำอย่างไรเป็นรายกรณีไปครับผมผู้ป่วยที่ทานยารักษาโรคอยู่ถ้าเกิดโรคอื่นสามารถทานยาอื่นโดยที่ไม่ต้องหยุดยาได้ไหมสามารถทำได้ครับผมยกเว้นในบางโรคอาจจะมียาที่มันมีฤทธิ์ทำลายหรือว่ามีผลต่อโรคโดยตรงเช่นโรคตับโรคไตจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาการให้ยาครับผมแล้วก็ในเรื่องของเดี๋ยวนะแนวทางในการปฏิบัติผู้ดูแลต่อคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในแนวทางที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้นะครับผมรวมถึงสามารถใช้สังเกตตัวเราเองได้นะครับอันดับแรกนะครับให้ดูแลคนพิการกินยาอย่างต่อเนื่องการเพิ่มยาลดยาหรือหยุดยาเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าคนพิการไม่ยอมกินญาติก็ควรจะชักจูงโน้มน้าวให้กินด้วยคำพูดที่ดีถ้าไม่ได้ผลอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ในเรื่องของยาอาจจะเป็นการรักษารูปแบบอื่นหรือแบบยาฉีดนั่นเองไม่ควรให้คนพิการใช้สิ่งเสพติดทุกชนิดเช่นเหล้าเบียร์กัญชายาบ้าผงขาวหรือแม้แต่การสูบบุหรี่เพราะฤทธของสิ่งเสพติดอาจทำให้อาการของโรคกำเริบได้นั่นเองรวมไปถึงอาจจะเป็นกาแฟหรือยาลดความอ้วนที่ทำให้รู้สึกเสพติดนั่นเองครับญาติควรกระตุ้นสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจคนพิการในการทำกิจกรรมต่างๆควรสนับสนุนให้คนพิการได้ทำงานตามกำลังความสามารถเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายควรปฏิบัติต่อคนพิการเหมือนคนทั่วไปเลยเปิดโอกาสให้คนพิการได้พูดคุยระบายปัญหาร่วมกิจกรรมต่างๆกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้คนพิการและญาติเกิดความเข้าใจและไว้วางใจกันได้สนับสนุนให้กำลังใจคนพิการให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยการรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็ท่าทีที่ห่วงใยไม่พูดจายั่วยุคนพิการให้รู้สึกหงุดหงิดเช่นพูดเสียงดังตะคอกล้อเลียนตำหนิอย่างรุนแรง
และไม่ควรตอกย้ำอาการเจ็บป่วยบ่อยๆหรือพูดถึงเรื่องราวที่ไม่ดีในอดีตของคนพิการซ้ำๆควรเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้เช่นมีดปืนค้อนเชือกเพื่อความปลอดภัยของญาติแล้วก็ตัวคนพิการเองควรเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าสังคมบ้างไม่ควรให้คนพิการแยกตัวหรือเก็บตัวคนเดียวมันสังเกตอาการของคนพิการแล้วก็สังเกตผลข้างเคียงของยารักษาอาการภายหลังจากการกินหรือฉีดยาคนพิการอาจจะมีอาการปากแห้งคอแห้งซึ่งช่วยได้ด้วยการให้ผู้ป่วยดื่มน้ำบ่อยๆหรือถ้าเกิดอาการตาพร่าง่วงนอนอาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายเมื่อใช้ยาไป 1-2 สัปดาห์คนเหล่านี้จะค่อยๆปรับตัวได้เองแต่ถ้าอาการข้างเคียงรุนแรงมากเช่นคอบิดตาค้างมือสั่นน้ำลายไหลให้รีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพราะคนพิการอาจต้องทุกข์ทรมานจากอาการดังกล่าวและอาจส่งผลให้คนพิการไม่อยากทานยาอีกซึ่งจะเป็นผลเสียเป็นอย่างมากซึ่งถ้าหากท่านใดมีปัญหาในเรื่องของการดูแลคนพิการหรือมีความเครียดต้องปรึกษาสามารถใช้บริการสายด่วนปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตซึ่งโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยครับผ่านหมายเลข132นะครับผมเบอร์สายด่วน132ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับในช่วงสุดท้ายของรายการนี้หากท่านใด อยากร่วมเป็นส่งการส่งความรักความห่วงใยให้กับน้องคนพิเศษสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์หรือโทร044-666-106เงินบริจาคของท่านสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือผู้ปกครองที่มีความประสงค์สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทางดังกล่าววันนี้พวกเราขอจบไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษสามารถรับชมรับฟังได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทางแฟนเพจ Facebook สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 น. ถึง 11:35 น. สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรการรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินพลเรือนตกทีมเทควันโดท่ารำภูมิเซ่ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI การยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเขตเศรษฐกิจสำคัญอา

0: ในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดสุ่มตรวจ2วันพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมส่งสอบวินัยและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
1: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยล่าสุดได้ดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ผลการตรวจในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากพนักงาน157รายไม่พบสารเสพติดแต่จากการตรวจสอบต่อเนื่องในวันที่20พฤษภาคมจากพนักงาน141รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกจำนวน2รายซึ่งหลังทราบผลรฟท.ได้สั่งการให้พนักงานทั้ง2รายหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งตัวให้แพทย์ตรวจยืนยันผลอย่างเป็นทางการและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปกับการส่งตัวเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาตามแนวทางสาธารณสุขทั้งนี้รฟท.จะเดินหน้ามาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานฝ่ายเดินรถทั่วประเทศโดยจะไม่มีการละเว้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่เข้มงวดและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมครูแกนนำนำปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างยั่งยืน
2: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลโดยบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศโดยนายวิษณุกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ5นโยบายหลักเพื่อพลิกโฉมการศึกษาไทยโดยเฉพาะนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กที่มุ่งลดภาระงานเอกสารและธุรการเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนรู้และดูแลนักเรียนมากขึ้นการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ครูพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาระบบการประเมินผลยังเน้นการวัดเพื่อจัดลำดับคะแนนมากกว่าการพัฒนาผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางใหม่ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือประเมินที่หลากหลายยืดหยุ่นเน้นทักษะการคิดขั้นสูงและรายงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงคุณภาพโดยไม่จัดอันดับผู้เรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์ตรงถึงรัฐมนตรีใช้ระบบคล้ายทราฟฟี่ฟองดูเพื่อแก้ปัญหารายงานทุกมิติน
3: ายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแรงงานส่งตรงถึงรัฐมนตรีภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมคณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานอย่างรวดเร็วพร้อมระบุว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อเปิดช่องทางให้แรงงานร้องเรียนปัญหาถึงกระทรวงแรงงานได้โดยตรงหลังพบว่าปัจจุบันมีแรงงานจำนวนมากร้องเรียนผ่านเพจหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบางกรณีอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและมีผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เดือดร้อนเกิดการซ้ำเติมปัญหาส่วนรูปแบบการดำเนินงานเบื้องต้นจะจัดทำเป็นเว็บไซต์กลางในลักษณะเดียวกับระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาได้สะดวกซึ่งในระหว่างรอพัฒนาระบบได้เปิดช่องทางผ่าน LINE Official ภายใต้ชื่อร้องทุกแรงงาน
4: เมื่อแจกงานไปที่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยในเบื้องต้นเราบอกว่าภายใน7วันคุณจะต้องตอบกลับให้เราว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันไปติดขั้นตอนไหนเมื่อเราทราบผลเบื้องต้นเราไปติดขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยเราก็จะตอบกลับไปถึงคนที่ร้องเรียนมาหลังจากนั้นในแต่ละศูนย์ที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องบอกเหตุผลแล้วก็ต้องบอกขั้นตอนในการดำเนินการว่าสักกี่วันประมาณกี่วันเสร็จแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรช้าเพราะอะไร จะให้ผู้ที่ได้ร้องเรียนได้รับคำตอบภายใน15

0: ทำอย่างช้านี่เขาต้องรู้ว่าเรื่องของเขามันติดอยู่ตรงไหน
1: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยด้วยว่าขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังเตรียมจัดตั้งทีมแก้ปัญหาแรงงานเชิงรุกที่จะลงพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุหรือได้รับสัญญาณปัญหาแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตพังงาพัทยาและชลบุรีรวมถึงติดตามสถานการณ์แรงงานต่างชาติทั้งในและนอกระบบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ไทยสู่ตลาดโลกพร้อมสั่งบริหารต้นทุนพลังงานสะอาดหนุนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวงดีอีโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของประเทศต่อไป
3: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
4: ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเงี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดีอาญาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องได้ทำ
3: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้
7: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งเผยแพร่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาริชโยรายงาน
6: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในระยะนี้รวมถึงปัญหาการระบายน้ำล่าช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายกระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนขณะที่บางพื้นที่ยังเผชิญกับปัญหาฝ่ายกั้นแม่น้ำปิงและคลองส่งน้ำชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเกรงว่าในช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ำหลากและสร้างความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่
9: เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีน้ำส่วนเกินที่เก็บไว้ในอ่างมีปริมาณมากเกินต้องมีการระบายน้ำออกลงสู่ลำห้วยดอนเท้าแต่ทางระบายน้ำออกมีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่นาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน
10: ปัจจุบันคลองภูมินาถดำริดหรือว่าคลองร.1ได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากคลองแห่งนี้ครับเป็นที่รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมบำรุงนี่ก็เหลือเวลา6เดือนแล้วครับท่านประธานจะถึงฤดูฝนใหญ่แต่คลองร.1ยังไม่รับการซ่อมแซมเลยครับและหากปีนี้น้ำท่วมอีกความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ริมคลองร.1จะได้รับผลกระทบ
11: ฝายที่แตกอยู่ช่วงตรงกลางฝายเลยนะครับประมาณ30ถึง40เมตรในช่วงแตกตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานว่าให้รีบซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิงแห่งนี้โดยเร็วเพราะว่าฝายแห่งนี้นะเป็นฝายที่ทดน้ำเข้าคลองซึ่งคลองหนองขวัญตรงนี้เนี่ยเป็นคลองเส้นหลักที่ผันน้ำเข้าสู่ภาคการเกษตรใน3จังหวัดด้วยกันนะฮะนั่นก็คือกำแพงเพชรไหลผ่านเข้านครสวรรค์และไหลไปที่จังหวัดพิจิตร
8: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังได้หารือถึงปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยและประชาชนในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลด้านอื่นของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเข้าถึงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก3ด้านได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติ การยกระดับการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาพร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ์เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นขณะเดียวกันสคส.ยังได้ร่วมมือกับยูนิเซฟประเทศไทยพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งมีแผนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มีมาตรฐานระดับสากล
12: เด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลส่วนผู้ปกครองแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีแนวทางในการที่จะดูแลสามารถที่จะใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับดังนั้นตรงนี้เห็นว่าการดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือ
6: นอกจากนี้สคส.ยังเดินหน้าต่อยอดนโยบายรัฐบาลในการป้องกันภัยสังคมและภัยไซเบอร์โดยมุ่งป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพพร้อมยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ผ่านหลักสูตรอบรมและเครือข่ายวิทยากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนในระยะยาวสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และกรมชลประทานร่วมกันเพิ่มความแข็งแกร่งการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบโครงข่ายน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอนาคต
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม2570ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศจึงให้กรมชลประทานนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่พร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุดรวมถึงการวางแผนสูบน้ำคลองสะพานเส้นที่1ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองในปี2569ปริมาณน้ำรวม25ล้านลูกบาศก์เมตรโดยขอให้กรมชลประทานหาแนวทางการสูบน้ำให้ได้เต็มศักยภาพสูงสุดคืออยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC โดยต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับด้านท้ายน้ำคลองสะพานสำหรับการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีระบบผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำเป็นกลไกสำคัญในการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
14: คือโครงข่ายในน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรามองดูกระแสเป็นน้ำที่จะเอาน้ำจากภาคตะวันออกก็คือจากวังตะโหนดหรือจากสถานีสูบน้ำแห่งนี้แต่คลองสะพานแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างจุดที่2เพื่อจะเก็บน้ำไปใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ระยองตรงนี้เองต้องมาดูว่าถ้าเราสูบมาแล้วน้ำในกระแสเยอะก็ไม่มีความจำเป็นต้องสูบเพราะว่าถ้าสูบก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือค่ากระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองกรมชลประทานก็ต้องดูว่าปริมาณฝนที่คาดการจะตกลงในอ่างจะอย่างไรเพื่อให้การสูบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ผมเรียนว่าในการก่อสร้างอ่างก็จะทำหน้าที่หลายหน้าที่ก็คือในเรื่องของการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในห่วงฤดูแล้งหรือใช้ในเรื่องภาคอุตสาหกรรมหรือระบบอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดยอดน้ำที่จะลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ
13: เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าปัจจุบันโครงการพัฒนาคลองลุ่มน้ำวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองประแกดอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่โดยยังเหลืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดเมื่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง4อ่างจะช่วยสร้างความมั่นใจในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแส ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองคออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกและรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: โครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด
15: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นพุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
6: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
16: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
6: จังหวัดพังงายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเตรียมติดตั้งเครื่องจักรเพื่อช่วยในการระบายน้ำออกจากผิวจราจรในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก
17: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงา
18: ประสานทางปภ.เขต18จังหวัดภูเก็ตนะครับในการที่จะนำเครื่องจักรมาติดตั้งในพื้นที่เขาหลักนะครับรวมทั้งหมด2เครื่องด้วยกันนะครับซึ่งจุดที่จะติดตั้งก็คือหน้าวัดโพธิวาสนะครับแล้วก็ตรงข้างกับศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำกรณีที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ถนนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่านะครับได้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ท่อระบายน้ำต่างๆที่อาจจะมีวัสดุดินโคลนต่างๆอุดตันนะให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ทำการขุดลอกพื้นที่เพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีขึ้น
17: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งจังหวัดพังงามีฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรและยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งยังต้องเฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
20: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
20: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือนขององค์การผู้ลี้ภัยคิวบาอเมริกันจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายในจำนวนนี้3รายเป็นพลเมืองสหรัฐด้านรัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันน่ารังเกียจและเป็นการทำให้ชื่อเสียงซึ่งมีเจตนายั่วยุทางการเมืองพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิวบายิงเครื่องบิน2ลำเมื่อปี2539
6: ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในสัปดาห์หน้าหรือภายในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพร้อมแสดงความหวังว่าจีนจะช่วยเป็นตัวกลางในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหารือร่วมกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าจีนอาจเพิ่มบทบาททางการทูตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในระยะต่อไป
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทุนต่อต้านการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมูลค่า 1,776 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่ากองทุนดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่นักกฎหมายหลายฝ่ายมองว่าการยื่นฟ้องคัดค้านกองทุนดังกล่าวอาจทำได้ยากเนื่องจากพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีความระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับกรมสรรพากรสหรัฐจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังข้อมูลภาษีของเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยข้อตกลงดังกล่าวยังระบุห้ามหน่วยงานรัฐตรวจสอบภาษีย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์ครอบครัวรวมถึงธุรกิจของเขา
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติสนับสนุนความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เก เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเสียง141-8ที่ระบุว่าประเทศต่างๆมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและรับมือกับภาวะโลกร้อนแม้ว่าความเห็นดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงแต่คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในคดีด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโดยมติดังกล่าวถูกเสนอขึ้นโดยประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคโอชิเนียทั้งนี้สหรัฐซึ่งเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลกลงมติคัดค้านร่วมกับรัสเซียอิสราเอลอิหร่านและซาอุดีอาระเบียโดยนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่ามติดังกล่าวมีลักษณะผลักดันวาระด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไปและไม่มีความจำเป็นที่สหประชาชาติจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอมาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย21-16ทั้ง2เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกม21-10 21-19มาเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้23-21 21-12ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกม21-17 21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัตน์สกุลกับซัตฟิรีจรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5รีไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัตฟิรีมาเข้าสู่รอบ2ต่อไปด้านชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลแพ้กับดานิเอลลุนการ์ดกับเมดเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอาชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีเมืองอันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักขวดสาวไต้หวัน2-0เซต6-4และ6-3อาชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักขวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ ISTAF เซปักตะกร้อ World Cup 2026ที่สนามติติวังสาประเทศมาเลเซียทีมนักหวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เกมประเดิมชัยประเภททีมชุดชายโดยนัด2จะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาชนาเขียวลายเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงชนช่วงท่าได้อย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางสัสิภาชูผลและวัชระกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมายทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทัสสูจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวัสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงเข้าร่วมศึกมวยสากลรายการ Idoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคมเพื่อจะได้ทดสอบฝีมือกับนักชกระดับแนวหน้าจากยุโรปและนานาชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายก่อนลุยศึกใหญ่อย่างมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น สำหรับทีมชุดนี้นำทัพโดยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาพร้อมด้วยร้อยตีสุบรรณพันโนนส่วนรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยนักชกชายรุ่น55กิโลกรัมกลางปีโบขุนทศรุ่น60กิโลกรัมธนภัสกรกาศีรำและอภิชาติจำดีรุ่น80กิโลกรัมวิรพลจงจอหอฝั่งนักชกหญิงประกอบด้วยรุ่น51กิโลกรัมจุธามาศรักษัตย์รุ่น54กิโลกรัมณัฐนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกและรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB จัดการรับรองผลการตรวจโครโมโซมเพศหญิงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเนชั่นลีก2026ที่ได้เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ห้องปฏิบัติการอนุพันธุศาสตร์ศูนย์จีโนมิกศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนักตบสาวไทยผลการตรวจผ่านไปได้ด้วยดีเตรียมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีเจ้าของแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกคนล่าสุดพร้อมครอบแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนหญิง2สมัยหลังสุดที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยมายสากลเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่ก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงหาฤทัยมืออันดับ3ของโลกและไปพัชศรีราชาสิริภาพรนวลทัศน์คำจันทร์และเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนแรกของโลกที่ได้แชมป์รุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนไปพร้อมกันในปีเดียวพร้อมได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพ2ฤดูกาลและได้สิทธิ์เล่นรายการแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน2026อีกด้วยสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียลงโทษปรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นเงินรวม 5,250 เหรียญสหรัฐประมาณ 170,000 บาทจากความผิดที่เกิดขึ้นในเกม ACL Elite รอบ16ทีมนัด2กับเมลเบิร์นซิตี้เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุมาจากมีนักเตะปราสาทสายฟ้าโดนผู้ตัดสินลงโทษถึง7รายจาก6ใบเหลืองและ1ใบแดงนอกจากนั้นนักเตะบุรีรัมย์ยังกลับมาลงสนามในครึ่งหลังช้าไป1นาที20วินาทีซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของการแข่งขันหลังการคว้าแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลจากผลที่เป็นใจในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปทำได้แค่เสมอกับบอร์นมัธ1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกทำให้ลีกสูงสุดของอังกฤษมีสถิติใหม่เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มของทีมโดยแม็กดาวแมนแนวรุกที่ถูกยกย่องว่ามีพรสวรรค์เทียบเท่าลีโอเนลเมสซี่กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยวัยเพียง16ปี139วันทำลายสถิติเดิมของฟิลโฟเดนที่เคยคว้าแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอายุ17ปี350วันนอกจากนี้ดาวแมนจารึกชื่อของตัวเองในเกมกับเอเวอร์ตันมาแล้วหลังยิงประตูในช่วงท้ายเกม 2-0 ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนนั้นมีอายุ16ปีกับอีก73วันศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีวันที่2ยิงรวมกันถึง52ประตูจาก8คู่โดยชลบุรี FC อดีตแชมป์รายการนี้3สมัยเอาชนะสุวรรณภูมิ FC ไปขาดลอย 15-0 ขณะที่ระยอง FC ก็เอาชนะศรีราชาสตองเกอร์ไปขาดลอยเช่นกัน 12-0 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นอัสสัมชัญศรีราชาชนะหนองจอกซิตี้ 2-1 จันทบุรี FC ชนะจุดโทษ FC ฮาเลลูยา 7-6 หลังเสมอกันในเวลา 1-1 สโมสรราชนาวีชนะสนามชัยเขตซ็อกเกอร์สกู 4-1ACDC FC ชนะโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 4-2 ศรีราชามาซาเจแปน FC ชนะเยาวชนกองทัพเรือ 2-1 และสโมสรฟุตบอลปลวกแดงชนะจุดโทษมหาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 4-3 หลังเสมอกันในเวลา 2-2 พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเ ช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21พฤษภาคม2569กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านผู้ฟังครับสิทธิ์การรักษายูเซฟหรือสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่คือนโยบายของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนทุกคนในยามที่เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงกระทันหันถึงแก่ชีวิตโดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคในช่วงแรกสิทธิ์นี้จะให้ความคุ้มครองจนกว่าอาการจะพ้นภาวะวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแต่มีข้อกำหนดเวลาสำคัญคือให้ความคุ้มครองไม่เกิน72ชั่วโมงแรกการใช้สิทธินั้นง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการรักษาชีวิตมนุษย์เป็นอันดับแรกสำหรับอาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับสิทธินั้นมี6กลุ่มอาการหลักได้แก่ 1. หมดสติไม่รู้สึกตัวหรือเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหรือหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. มีอาการซึมลงเหงื่อแตกและตัวเย็น 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันอย่างรุนแรง 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดและ6อาการอื่นๆที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินและคัดแยกอาการทันทีหากตรวจสอบความถูกต้องโดยศูนย์ประสานความคุ้มครองแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตจริงจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ยูเซฟทันทีแต่หากประเมินแล้วไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้ผู้ป่วยไปรักษาตามสิทธิ์เดิมที่มีอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปสิทธิ์ยูเซฟคือหัวใจสำคัญของการรักษาชีวิตที่ต้องรู้เพื่อให้สามารถจัดการสถานการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดขั้นตอนปฏิบัติที่ง่ายคือเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดประเมินอาการตรวจสอบสิทธิ์การมีสิทธิ์นี้ช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่าชีวิตของตนเองและคนใกล้ชิดจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากมาตรฐานทางการแพทย์ที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดทั้งนี้หากพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วน1669ทันทีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330จบบทความประจำวันเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
9: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาชาญช่างเหล็กและคุณดรยาวารีเด็ดใจค่ะวันนี้มาทำหน้าที่ แทนคุณกบสุกัญญานะคะ
0: ค่ะพบกับพี่พัดอีก1วันนะคะพรุ่งนี้คุณสุกัญญาก
1: ลับมาแล้ว
0: นะคะแต่นอกจากเรา2คนค่ะยังมีทีมงานรายการนะคะควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องณัชวีอารีวงศ์ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์นะคะพี่แดนอัคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะติดตามได้ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทั้งภาพทั้งเสียงวันนี้น้องอ้อพาไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ใกล้ๆกรุงเทพมหานครค่ะที่สุโขทัยใกล้ไหมคะ
1: ไม่ใกล้เท่าไหร่เลย
0: ค่ะพาไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยห่างจากตัวเมืองประมาณ12กิโลเมตรนะคะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อวันที่12ธันวาคม2534ค่ะภายในอุทยานนะคะมีโบราณสถานหลายแห่ง

0: านะคะแหล่งเตาทุเรียงวัดพระพายหลวงนะคะแล้วก็วัดสีชุมที่ประดิษฐานพระอัจฉนะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ชื่อดังของสุโขทัยค่ะส่วนโบราณสถานรอบนอกที่โดดเด่นก็อย่างเช่นวัดช้างรอบนะคะเขื่อนศรีดพงนะคะแล้วก็วัดเชตุพลวัดเจดีย์สี่ห้องวัดสะพานหินวัดช้างล้อมแล้วก็วัดตระพังทองหลางค่ะซึ่งล้วนสะท้อนความรุ่งเรืองด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็ระบบจัดการน้ำของอาณาจักรสุโขทัยในอดีตได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าค่ะส่วนวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะเขาจะมีงานทางจังหวัดสุโขทัยค่ะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมจุดแสงไฟและดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งศรัทธาในงานเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้แหละค่ะตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะคะโดยมีไฮไลท์สำคัญภายในงานก็คือพิธีเวียนเทียนด้วยตะคันภาชนะดินเผาโบราณที่ใส่น้ำมันจุดไฟตามแบบดั้งเดิมเลยซึ่งก็หมายถึงประทีปนั่นแหละค่ะหรือว่าเครื่องให้แสงสว่างนะคะที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคที่อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21ค่ะการจุดตะคันบูชาพระรัตนตรัยนี้นะคะจึงเป็นการน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตแสงไฟที่ส่องสว่างเปรียบดังปัญญาที่นำทางชีวิตค่ะเมื่อตะคันนับร้อยดวงจุดเรียงรายท่ามกลางโบราณสถานยามค่ำคืนก็จะเกิดเป็นภาพอันงดงามและศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกสุโขทัยได้อย่างลึกซึ้งเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับพิธีกรรมที่มีเพียงปีละครั้งแล้วก็จะได้ร่วมสืบสานศรัทธาอันทรงคุณค่านี้ไปด้วยกันค่ะพิเศษเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานสามารถลงทะเบียนรับตะคันโบราณฟรีเพื่อร่วมพิธีแต่ว่ามีจำกัดนะคะ300ดวงต่อวันเท่านั้นแล้วก็งานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเลยค่ะก็ไปกันได้นะคะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
1: ค่ะเป็นเมืองเก่าแก่เมืองโบราณนะคะเคยไปครั้งหนึ่งที่นั่นก็จะมีมนต์ขลังเนาะอย่างที่ภาพที่ได้เห็นเนี่ยเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยมีแสงสีเสียงในช่วงวันลอยกระทงอย่างนี้ค่ะจะสวยเป็นภาพเก่าโบราณที่อยู่ในความทรงจำเนาะว่าบ้านเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะ
0: ก็จะมีการแสดงนะคะยามค่ำคืน
1: สวยมากมากค่ะแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยปีนี้ก็เน้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์น
0: ะ
1: จัดกิจกรรมอะไรก็มีเรื่องที่น่าประทับใจสำหรับประเทศไทยของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วมีอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าประทับใจนั่นก็คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องเกียรติคุณพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติก็ได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันพรุ่งนี้นะคะประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในช่วงเวลา 7:00 นและพิธีสวดพระพุทธมนต์เวลา 10:00 นัดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ค่ะมาอัปเดตเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยเรื่องของการทำเกษตรนะคะทุกวันพฤหัสบดีแต่ว่าช่วงนี้ไปฟังเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสกันก่อนค่ะเรื่องนี้นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะคะซึ่งเริ่มส่งผลต่อราคาสินค้าการใช้จ่ายแล้วก็ส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนค่ะรัฐบาลก็มุ่งที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายรักษากำลังซื้อรวมไปถึงช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากไม่ให้ได้รับผลกระทบที่รุนแรงนะคะโครงการนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญส่วนแรกนะคะก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะรัฐบาลก็ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13กว่าล้านคนนะคะให้ได้รับสิทธิสวัสดิการต่อเนื่องทั้ง

0: ค่าใช้จ่ายด้านสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางสาธารณะค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาส่วนลดก๊าซหุงต้มแล้วก็เบี้ยช่วยเหลือคนพิการด้วยพร้อมกับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือจากเดิม300บาทต่อเดือนให้เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนปีนี้เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานค่ะโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะก็คือใช้แล้วหมดไปเลยแต่ละเดือนก็คือต้องใช้ให้หมดค่ะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงการคลังค่ะจะเร่งเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมกับประสานกระทรวงมหาดไทยให้สำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นแล้วก็คนชายขอบนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้นค่ะส่วนที่2นะคะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและร้านค้ารายย่อยโดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในสัดส่วน 60% ค่ะส่วนประชาชนนะคะจ่ายเอง 40%วงเงินช่วยเหลือไม่เกิน200บาทต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนนะคะปีนี้เท่านั้นค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งโครงการนะคะเปิดลงทะเบียนประชาชนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนค่ะผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนไม่เคยถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งในอดีตก็คือใครที่เคยลงทะเบียนไว้แต่ว่าไม่ได้ไปเปิดใช้ไม่ได้ใช้บริการแบบนี้ก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับร้านค้าผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะส่วนร้านค้าใหม่นะคะสามารถสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยได้ถึงวันที่31กรกฎาคมปีนี้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนปีนี้ค่ะ2569แล้วก็สามารถใช้สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปเลยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ค่ะโครงการยังช่วยสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและ SME ให้มีรายได้ต่อเนื่องพร้อมกับส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลและ AI ผ่านแอปถุงเงินเพื่อช่วยวิเคราะห์ต้นทุนบริหารสต็อกสินค้ารวมไปถึงการเพิ่มทักษะการค้าสมัยใหม่เพื่อที่จะรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ในอนาคตด้วย
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่จะช่วยลดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะคะช่วยพี่น้องประชาชนที่แตกต่างก็คือว่าวงเงินที่ให้เนี่ยเดือนละ 1,000 4เดือนและที่แตกต่างก็คือวงเงินในแต่ละวัน200บาทเนี่ยใช้ไม่หมดไม่ทบในวันถัดไปอ
0: ัน
1: นี้ต้องบริหารการเงินดีๆนะคะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมก็เน้นหนักเฉพาะเครื่องดื่มอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นจะไม่รวมกลุ่มบริการความงามผ่อนคลายนวดสปาทำเล็บทำผมอันนี้ไม่รวมเพราะว่าอยากจะเน้นหนักเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมากเลยแต่ไงก็ไปอัปเดตนะคะแอปพลิเคชันรอนะคะก็ต้องว่าต้องอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนจะลงทะเบียนในวันที่25วันจันทร์นี้แล้ว
0: ค่ะโดยเฉพาะ Android นะระบบ Android จะต้องเข้าลองเข้าไปดูใช่ค่ะลองเข้าแอปเป๋าตังดูว่าสามารถเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้เขาอาจจะให้อัปเดตเพราะฉะนั้นก็เข้าไปอัปเดตกันก่อนนะคะ
1: ค
0: ่ะ 13:15 นค่ะวันนี้พฤหัสบดีอาจารย์ทองธรรมดานะคะก็จะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์หนูสุภัชรินทร์กับน้องดุลยาวารีเด็ดใจนะคะวันนี้เจอกันนานๆได้เจอกันทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะอาจารย์
2: อ๋อสบายดีครับ
1: ค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากบ้างคะ
2: ก่อนเองก็ขอประชาสัมพันธ์งานอบรมนะครับวันเสาร์ที่30พฤษภานี้นะครับเราเรียกว่าเปิดอบรมพิเศษนะครับที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าเรา โดยเฉพาะตัวผมนะฮะคงไม่จัดอบรมภายในปีนี้คงไม่จัดอีกแล้วนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เพราะว่าอายุเยอะแล้วแก่มากแล้วนะครับก็คงจะเป็นงานนี้งานสุดท้ายของปีนี้ปีหน้าว่ากันเรื่องสุขภาพอีกที
1: ค่ะ
2: สุขภาพไม่ดีก็อาจจะไม่อบรมแล้วนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็งานชื่อว่า1งานสร้างอาชีพนะครับ
0: ค่ะ
2: จะเหลือเวลาอีก8วันก็จะถึงวันอบรมก็คืออบรมวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจจะสมัครค่าลงทะเบียนเนี่ย700บาทนะครับจะมีเรื่องของค่าอาหารค่าเบรกมีต้นไม้แจกให้นะต้นไม้นี่ก็จะมีตั้งแต่ต้นมะนาวเฟนซีนะต้นสะเดาซึ่งเราจะสอนให้เสียบพันสะเดาลืมแล้งนะครับที่สะเดาที่ออกดอกทุกเดือนนะครับม
0: ี
2: ต้นผักกาดมีต้นมอนนะครับมีต้นเพกาหลากหลายนะครับก็คือพวกนี้เราจะมาสอนเสร็จแล้วท่านเรากลับบ้านไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีตำราแจกให้โดยตำราที่ผมเขียนเองเนี่ยอีก2อันไอ้2เล่มนะครับแล้วก็ตำราที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งทั้งหมด3เล่
1: ม
2: นะครับของที่เขียนเนี่ยมันเกิน700แล้วนะ
1: กี่วันคะอาจารย์
2: วันเดียวครับแต่โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับ
1: ค
2: ่ะเรื่องที่จะสอนนะตั้งแต่เรื่องของการเตรียมดินปลูกพืชนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักดินเลยนะครับหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินที่ปลูกสามารถเอาตัวอย่างดินตัวอย่างน้ำมาให้ผมตรวจให้ได้ที่งานนะครับตรวจให้ฟรีนะครับสอนเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินเรื่องการทำปุ๋ยใช้เองนะครับเรื่องการปลูกตั้งแต่ปลูกถึงเก็บผลผลิตนะครับเรื่องการขยายพันธุ์พืชอย่างที่บอกไปในทีนี้นะครับเรื่องการจัดการโรคแมลงทุกอย่างนะฮะไม่ว่าโรคอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกโรคอะไรใช้ยาอะไรแมลงอย่างเงี้ยอาการของพืชอย่างเงี้ยเกิดจากแมลงอะไรใช้ยาอะไรนะครับการทำสมุนไพรใช้เองและที่พิเศษกว่านั้นก็คือเรื่องของการตลาดรอบนี้เรามีการทำการตลาดเกี่ยวกับการส่งออกนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากเรียกท่านชื่ออาจารย์ยุพดีสุภลักษณ์นะครับหรือเราเรียกชื่อเล่นๆว่าอาจารย์เทียบนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ผมคนนึงนะครับตอนนี้อาจารย์เทียบเนี่ยเขาทำพืชผักผลไม้ในสวนเนี่ยส่งไป EU กับส่งไปยุโรป
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ต้องการสมาชิกจำนวนมากท่านก็จะมาสอนว่าพืชอะไรที่เราจะส่งไปต่างประเทศได้บ้างการส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันจะได้ราคาค่อนข้างสูง
0: ค่ะ
2: นะครับโดยเขาจะรวมกลุ่มสมาชิกเนี่ยถ้าใครมีเวลาก็มาเรียนนะครับสมัครได้ที่คุณน้อยนะครับไม่ต้องโทรมาที่ผมนะโทรไปที่คุณน้อย0656405915
1: อีกสักครั้งค
2: ่ะ5 6 4 0 5 9 1 5
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: คุณน้อย
2: จะได้สิบกว่าท่านก็จะครบแล้ว
1: ต้องการกี่ท่านนะคะ
2: รับไม่เกิน50
1: ไม่เกินครับไม่เกิน50
2: พอดีผมไม่ได้ติดต่อคุณน้อยมา 2-3 วันแล้ว2สัปดาห์ก่อนบอกว่าเหลืออยู่10กว่าท่านตอนนี้น่าจะไม่ถึงแล้วล่ะ
0: จะต้องรีบหน่อยนะคะ
2: ใครสนใจก็โทรไปที่คุณน้อย0656405915นะครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวไม่ทันก็จะไม่ได้เรียนแล้วนะ
0: หมดแล้วนะ
1: อบรมวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย
2: ์วันเสาร์ที่30นี้ครับ8โมงเช้าถึง4โมงเย็น
1: 8โมงเช้าถึง4โมงเย็น
0: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะ
1: เสาร์หน้า
2: สัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้านะครับใครสนใจก็เรียกหน่อย
1: จ้ะย้ำชื่อโครงการหน่อยค่ะอาจารย์คะ
2: หนึ่งงานสร้างอาชีพคือเราใช้พื้นที่แค่หนึ่งงานนะครับเราสามารถปลูกพืชแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได
0: ้
2: ค่ะคือผมมองว่ายุคนี้เนี่ยการทำเกษตรเนี่ยการทำเยอะไม่ใช่คำตอบ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับอาจจะใช้ว่าใช่คำตอบแต่เป็นคำตอบที่ไม่ใช่ฟังแล้วงงนะครับเพราะว่าการปลูกพืชเยอะๆเนี่ยหวังว่าผลผลิตเยอะๆเราจะขายได้เงินเยอะมันไม่ใช่แล้วนาทีนี
0: ้
2: นะครับและโดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยวเนาะไม่ว่าข้าวอ้อยมันยางข้าวโพด นะครับพืชพวกนี้ราคามันถูกกำหนดโดยตลาดโลกทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราก็จะบอกว่าถ้าใครปลูกพืชพวกนี้อยู่เนี่ยให้ลดพื้นที่ปลูกลงนะครับแล้วก็มาปลูกตามแนวที่เราสอนโดยทดลองปลูกแค่1 งานก็คือเพียงส่วนตีไร่นะครับ
0: ค่ะ
2: คือประมาณ100ตารางวานะครับซึ่งเราสามารถรับประกันว่าถ้าท่านตามทำตามที่ผมสอนเนี่ยท่านอยู่ได้อย่างแน่นอนครับนะครับลองมาเรียนรู้กันนะครับไม่ต้องทำเยอะฮะเราสวก็ทำได้นะครับคือแนวทางผมเนี่ยที่ไม่ใช่ไปทำประเภทหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นลมอยู่ในสวนอย่างนี้ไม่ใช่นะครับหรือเวลาขายเสร็จเนี่ยปรากฏว่ายังไม่พอค่าแรงเสียจ่ายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช
0: ่
2: นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีพืชต่างๆให้ปลูกประมาณ6อย่างนะครับแล้วอย่างนึงไม่ต้องเยอะอย่างนึง10กว่าต้น8ต้น5ต้นนะครับแล้วพืชที่เราแนะนำเนี่ยเป็นพืชที่ดูแลง่ายปลูกมาแรงน้อยนะครับแล้วมีรายได้ทั้งปีนะครับนะเราลองมาเรียนรู้กันนะครับ
1: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนา
0: ะ
1: หนึ่งงานเนี่ยไม่ใหญ่มากไม่น้อยมากเท่าไหร่ก็คือสามารถที่จะปลูกพืชได้แล้วก็พอสอนเรื่องการเตรียมดินแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ดินตรวจสอบดินและยังจะไปขยายพันธุ์พืชโรคแมลงรักษาโรคแมลงด้วยรวมไปถึงเรื่องของการตลาดนี่สำคัญมากต่อยอดไปถึงเรื่องของรายได้
0: ปลูกแล้วจะเอาไปจำหน่ายที่ไหน
1: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆและแถมได้ที่ปรึกษาต่อเนื่องด้วยนะคะ
0: ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยแบบนี
1: ้
0: ฟังแล้วน่าสนใจ อยากจะไปอบรมด้วยเลยค่ะอาจารย์คะถ้าไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยที่จะทำเกษตรเลยสามารถไปได้ไหมคะ
2: โอ้ผมมองว่าไม่มีประสบการณ์นี่ยิ่งดีเลยครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับแก้วเปล่า
0: ค่ะ
2: นะครับมันจะรับได้เต็มที
0: ่
2: นะครับที่น่าห่วงคือพวกที่ประเภทรู้บ้างไม่รู้บ้างโดยเฉพาะรู้มาผิดรู้จากทางคุณ YouTube บ้างทางคุณ Google บ้างอย่างเงี้ยนะคือไปดูคลิปที่เขาสร้างจาก AI บ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปเชื่อนะครับพอเรามาสอนให้ก็จะขัดแย้งในใจที่รู้มามันไม่ใช่นะครับอันนี้เราจะต้องเสียเวลามาทำความเข้าใจใหม่
0: แ
2: ต่เดี๋ยวนี้ Google YouTube อะไรพวกนี้นะครับใครก็เอาไปลงได้หมดนะครับแล้วพยายามทำให้มันหวือหวาเพื่อจะเอายอดวิวต่าง
0: ๆ
2: นะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยผมก็ไปดูแล้วผมก็นั่งขำคนเดียวนะว่ามันผิดความจริงแต่ขนาดนี้ก็ยังเอามาลงเหรอเนี่ยแล้วแต่คนอื่นเขาจะรู้อย่างผมไหมน่าห่วงนะครับคนที่ไม่รู้ก็เชื่
1: อ
2: นะครับ
1: ก็เชื่อ
2: เนี่ยมันน่ากลัวนะครับยกตัวอย่างขออนุญาตแล้วกันนะ
0: ค่ะ
2: พอดีเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องการทำตะเรานอกฤดูนะครับผมไปดูในคลิปใน YouTube นะครับเขาบอกว่าการทำตะเรานอกฤดูเนี่ยก็คือโดยการที่เราไปรูดใบต้นตะเราออกให้หมดทั้งต้นเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับผมก็นั่งนึกต้นตะเดาต้นนึงเนี่ยน้องๆมะม่วงนะคุณพัดคุณอ้อลองคิดดูว่าน้องๆมะม่วงนี่มันใหญ่ขนาดไหนเนาะแล้วเราจะปีนขึ้นไปลูดใบให้มันออกหมดทั้งต้นใบ
0: จะตกลงมาขาหักก่อน
1: ไปรูดใบ
2: มันจะเสี่ยงชีวิตเกินไปไหมอันนั้นข้อแรกนะฮะแล้วเขาบอกว่าหลังจากเราลูดใบออกแล้วเนี่ยมันจะแตกใบใหม่พร้อมดอกอันนี้ไม่จริงเลยไม่จริงเลย
1: ไม่จริง
2: ต้องใช้คำว่าไม่จริงเลย
0: ค่ะ
2: นะครับถ้ามันจะออกได้กรณีเดียวก็คือคุณไปลูดช่วงเดือนธันวาซึ่งเป็นช่วงที่มันสะสมอาหาร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับไอ้ช่วงนั้นน่ะมันจะออกตามฤดูกาลอยู่แล้วคุณไม่ต้องลูดมันก็ออก
0: ค่ะ
2: แล้วคุณจะเสี่ยงขึ้นไปลูดทำไมนะครับอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะฮะแต่ถ้าคนดูไปคนที่ไม่มีภูมิความรู้เลยเนี่ยก็จะเชื
0: ่อ
2: นะก็เสี่ยงชีวิตขึ้นไปรูดใบมันนะครับแล้วถ้าเสนอสวจะขึ้นไปใหญ่ท่านไอ้ผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับ
1: อันตราย
2: เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเนาะว่าเราไม่ต้องขึ้นไปรูดใบให้ลำบากเรามีวิธีการที่ดีกว่านั้นครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
1: เชิญอาจารย์เลยค่ะ
2: ครับเราไม่ต้องพักเบรกเนาะ
1: ไม่ต้องค่ะ
2: พักเบรกก่อน
0: ต่อเลยค่ะ
1: ต่อยาวเลยค
2: ่
1: ะ
2: ต่อเลยเนา
0: ะ
2: การทำสะเดานอกฤดูเนี่ยนะฮะคือสะเดาเนี่ยมันจะมีสะเดาบ้านนะครับสะเดาบ้านก็คือสะเดาที่ขึ้นอยู่ตามหัวไร่ไปนาทั่วไปนะครับจะออกดอกประมาณเดือนธันวามกรา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันนี้เป็นฤดูการของมันนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ออกนะครับส่วนจะออกเยอะออกน้อยอยู่ที่อากาศหนาวไห
0: ม
2: ปีไหนหนาวเยอะออกเยอะนะครับเนื่องจากการที่มันหนาวเนี่ยมันทำให้เกิดการสะสมนะยิ่งหนาวนานที่ออกเยอะนะครับหนาวลึกหนาวนานจะออกดอกเยอะมะม่วงก็เหมือนกันที่ไหนหนาวลึกหนาวนานก็จะออกเยอะดังนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าฤดูกาลของมันนะครับส่วนสะเดาอีกท่านหนึ่งเราเรียกว่าสะเดาถวาย
0: ค
2: ่ะนะครับมันมีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าสะเดาขาวผ่องนะครับสะเดาขาวผ่องเนี่ยเนื่องจากเจ้าของเขาไปจดสิทธิบัตรเรื่องคำว่าสะเดาขาวผ่อง
0: อ
2: ันเกษตรกรทั่วไปก็จะเลี่ยงมาใช้คำว่าสะเดาถวายสะเดาถวายก็คือสะเดาที่ออกก่อนฤดูนะครับก็ออกจะออกประมาณเดือนตุลา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาจะคือออกต่อเนื่องประมาณ5เดือนไม่ได้ออกทั้งปีนะไม่ได้แปลว่าออกทั้งปีไม่ใช่หลายคนไปเข้าใจผิดแค่ออกก่อนเฉย
0: ๆ
2: นะครับทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันออกดอกต่อเนื่องหรือออกดอกติดต่อกันเนี่ยก็คือเราจะต้องมีเทคนิคการใส่ปุ๋ยการจัดการเข้ามาร่วม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับนั้นปุ๋ยที่จะทำให้พืชออกดอกได้เนี่ยก็คือปุ๋ยตัวคลางก็คือตัวฟอสฟอรัสหรือตัว P นะครับมันมี NPK เนา
0: ะ
2: N ก็คือเร่งโต P คือสร้างดอก K คือขยายผลนะครับนั้นที่ทานอาหารตัว P เนี่ยหรือฟอสฟอรัสเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการสะสมและออกดอกได
0: ้
2: นะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะทำสะเดานอกฤดูเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภา
0: ค
2: มนะครับไม่ใช่เราเริ่มเพิ่มพันจากเดือนนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: เดือนนี้เราก็หาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงๆไปใส่ให้มันเช่น8 24 24หรือ12 24 12ขอให้ตัวกลางเยอะๆแล้วมีตัวท้ายด้วย
0: ค่ะ
2: นะครับงั้นเราก็อาจจะใส่สัก2ครั้งห่างกันสัก10ถึง15วันนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเราก็ลดน้ำปกติพอเราลดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดในครั้งที่สองนะครับแล้วให้ทำการงดน้ำเลยอย่าไปลดน้ำมันนะครับถ้าบังเอิญมีฝนตกมาก็ช่วงนี้จะเริ่มมีฝนนะครับให้ฉีดช่วยทางใบด้วยปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดก็คือปุ๋ยที่เราไว้ฉีดทางใบโดยเฉพาะนะครับสูตร052234ศูนย์คือตัวหน้า52ตัวกลางตัวท้ายคือ34
0: ค่ะ
2: 0 52 34ฉีดทางใบสัก 7-10 วันครั้งนึงสัก 2-3 ครั้งอยู่ที่ฝนตกเยอะไหมถ้าฝนตกเยอะก็อาจจะเป็น3ครั้งถ้าฝนตกไม่เยอะห่างๆครั้งนึงก็อาจจะฉีดสัก2ครั้งก็พอ
0: ค่ะ
2: นะครับอัตราใช้ตามฉลากนะครับหลังจากที่เรางดน้ำไปได้สัก10วัน15วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่เราฉีดทางใบช่วยแล้วด้วยนะครับให้เราทำการลิฟใบมันออกแต่ไม่ได้ให้ฟีนที่ไปลิฟใบมันออก
1: เราไปซื้
2: อเราไปซื้อเขาเรียกฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าไพโอยูเรียไพโอยูเรียกิโลละร้อยกว่าบาทเองครับกิโลนี่มีใช้ได้เยอะแยะนะก
0: ็
2: คืออาจจะใช้เนี่ยประมาณฉีดต่อน้ำ20ลิตร20ลิตรที่ได้ฉีดได้ทั้งไม่รู้กี่ต้นแล้วนะครับหลังจากฉีดใช้โอยูเรียผสมยากับใบไปหน่อยมันจะทำให้ใบเนี่ยร่วงดีนะครับหลังจากเราฉีดไปประมาณ 7-10 วันใบสะเดาจะร่วงหมดนะครับช่วงที่ระหว่างใบสะเดาร่วงเนี่ยเราก็ลดน้ำให้มันนะหลังจากก่อนหน้านี้เรางดน้ำมันมาช่วงหนึ่งนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอหลังจากที่เราฉีดไปโอยูเรียไปได้สัก 5-6 วันนะครับเราก็เริ่มลดน้ำให้มันใบมันก็จะร่วงไปเรื่อยๆนะครับพอเราลดน้ำครั้งแรกออก วันลุกขึ้นเราก็รดน้ำอีกครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตร15 15 15 16 16 16อะไรก็ได
1: ้
2: นะครับใส่ให้มันแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มๆนะครับหลังจากนั้นมันจะแตกยอดใหม่พร้อมดอกนะครับอ
1: ัน
2: นี้ก็จะเป็นสะเดานอกฤดูนะครับท
1: ี
2: นี้สะเดาปกติแล้วเนี่ยมันจะออกแค่ออกดอกแค่ปลายยอดของกิ่งก็คือกิ่งหนึ่งเนี่ยจะมีดอกอยู่แค่ปลายยอดถ้าเราอยากให้มันออกดอกเยอะให้เราโน้มกิ่งมาขนานกับพื้นนะครับแล้วก็เอาเชือกมัดไว้อย่าให้กิ่งมันตั้งขึ้นให้กิ่งมันนอนลงนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราโน้มกิ่งมันลงเนี่ยมันจะออกดอกตามข้
1: อ
2: จริงๆนึงเนี่ยมีข้อเยอะแยะเลย
0: ค
2: ่ะทีนี้มันก็จะออกดอกตามข
1: ้
2: อปัญหาคือพอมันออกเยอะนะครับพอมันออกเยอะเนี่ยดอกมันจะช่อดอกมันจะตั้นแล้วก็เล็ก
0: ค่ะ
2: ถ้าเราอยากให้ช่อดอกมันอ้วนแล้วก็ยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยให้เราไปซื้อฮอร์โมนตัวนึงชื่อว่าจิปเบอร์ลาลินจำชื่อไม่ได้จำว่าฮอร์โมนจิ๊บ
1: ฮอร์โมนจิ๊บ
2: นะฮะจิ๊บจิ๊บฮอร์โมนจิ๊บนะครับขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยซีซีนะครับเวลาใช้ใช้ห้าซีซีนะครับเอาฮอร์โมนจิ๊บช้อนชาหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียหนึ่งขีดนะครับน้ำมะพร้าวที่เขาเอาไปพันเอาไปคั้นกะทิมะพร้าวแกงนะครับเอาน้ำมะพร้าวแกงเนี่ย1ลิตรนะครับผสมกับน้ำ20ลิตรแล้วไปฉีดพ่นที่ช่อดอกจิ๊บเนี่ยจะไปยืดช่อให้ยาวฮอร์โมนจากน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนชื่อว่าไตรโตไคนินจะไปทำให้ดอกอ้วน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทีนี้ก็จะทั้งยาวทั้งอ้วนนะครับนั้นเราก็จะมีดอกกระเดาขายนะครับก่อนฤดูนะครับแล้วยิ่งถ้าเราอยากให้มันออกเยอะกว่านั้นก็คือเราโน้มกิ่งเสร็จเราควั้นกิ่งซะด้วย
1: ควั้น
2: กิ่งควั้นที่โคนกิ่งนะ
1: ควั้
2: นแผลเดียวนะโคนกิ่งก่อนจะถึงต้นมันเนี่ยต้องโคนกิ่งเนี่ยเราควั้นรอยเดียวนะครับคว
1: ั้
2: นเหมือนกับที่เราจะตอนเนี่ยแต่เราควั้นแผลเดียวควั้นในรอบกิ่งมันจะยิ่งออกดอกเยอะ
1: เป็นเพราะอะไรคะ
2: คือไปตัดท่อน้ำเลี้ยงไม่ให้มันส่งกลับนะครับอันนี้มันจะยิ่งออกดอกเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำตะเดาให้ออกดอกเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราเอาตะเดาถวายเนี่ยมาทำเนี่ยมันจะออกดอกง่ายนะครับขั้นตอนจะน้อยแต่ถ้าเราเอาตะเดาบ้านจะทำให้มันออกดอกเราอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปการกวนกิ่งการโน้มกิ่งอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับมันถึงจะออกดอกได้
1: อาจารย์ค่ะ
2: ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยคืออยากให้ไปลองทำแล้วถ้าไม่เข้าใจโทรมาถามผม
0: ค่ะ
2: หรือถ้ามีเวลาไปเรียนรู้เราจะสอนให้มันเตาที่ตั้งจิตนี่นะ
1: อาจารย์ค่ะหนูมองภาพว่าการโน้มกิ่งลงมาเนี่ยต้องเลือกกิ่งยังไงคะถ้าเกิดไปควันมันด้วยเนี่ยมันจะหักง่ายไหมคะ
2: อ๋อเราไม่ได้ควันลึกนะเราควันแค่ผิวเปลือกมัน
1: ค่ะโดยปกติแล้ว
2: น้ำเลี้ยงมันจะอยู่ใต้ผิวเปลือก
1: โดยปกติแล้วก้านสะเดามันจะเหนียวไหมคะ
2: เหนียวครับเหนียวอยู่
1: ใช่ไหมคะ
2: นะครับ
1: มันอาจจะไม่ได้ค่ะ
2: ถ้าเราควันเนี่ยเราใช้มีดควันเนาะ
0: ค่ะ
2: นะครับมีดก็ได้นะฮะหรือกันไกสองคมก็ได้นะครับแล้วคนที่เคยตอนเนี่ยมันจะรู้น้ำหนักมือ
1: ก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบมีขนาดไหน
2: ใช่กิ่งก็คืออายุพอสมควรเนาะไม่ใช่อ่อนจนเป็นเขียวๆเลยมันออกไม่ได้มันยังไม่ออกมันยังเด็กเกินไปนะครับก็คงต้องเป็นกิ่งถ้าภาษาเกษตรก็เรียกเพสลาดนะครับคือไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปแก่นี่ยังออกได้น
1: ะ
2: แต่ถ้าอ่อนเกินไปนี่ไม่ออกนะครับ
1: อัน
2: นี้ก็ร
1: อ
2: ต้องดูด้วยตรงนี้เนาะนะครับฉะนั้นเราก็จะไปโน้มไอ้กิ่งที่อยู่ยอดๆเนา
0: ะ
2: เพราะว่ากิ่งยอดๆเราจะอ่อนเกินไปแล้วก็โน้มกิ่งที่เราอยู่ชายๆด้านล่างๆนะโอกาสออกจะเยอะขึ้นครับ
1: ครับนี่ก็เป็นวิธีที่อาจารย์แนะนำให้ไปทำสะเดานอกฤดูให้ออกดอกเนาะ ก็ออกดอกแล้วดู
0: พอเป็นอะไรที่
2: ที่พูดไปตะกี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีในหนังสือที่ผมจะแจกให้ในวันที่3นี่เนาะ
1: ค่ะเป็นตำรา
2: ถ้าจำเนี่ยจำได้ไม่หมดหรอกจดก็ไม่ทันจำก็ไม่หมดถ้าไปทำก็จะมั่ว
1: มันต้องได้ลองทำด้วยค่ะไม่งั้นจะไม่จำเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่แต่ถ้าทำจนชำนาญแล้วไม่ต้องจดมันจำได้เอง
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะ
1: ค่ะเตรียมตัวไว
0: ้ค่ะเตรียมโทรเลยนะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
4: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกแบบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นจ้างนี่จ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได้
2: กฎหมายแค่ละจับแต่เงินที่หลอกไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับส่วนบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่ตามจับตามเก็บตามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
3: ค่ะ 13:42 นาทีกับทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2พูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดท่านอยู่ในสายแล้วนะคะยังคงพูดคุยกันอาจารย์ขาวันนี้มีคำถามทาง Facebook Live มาคุยเรื่องขว้านกิ่งเนี่ยเขาถามค่ะคุณพิสมัยถามมาว่าถ้าขว้านกิ่งแล้วขว้านหม่อนได้ไหมคะจะออกดอกแบบที่ออกสะเดาออกดอกหรือเปล่า
4: ทำแบบสะเดาเลยนะ
3: ได้ไหมอาจารย
5: ์ได้ครับ
4: ได้ด้วย
5: ต้องทำให้ครบกระบวนการด้วยเนาะ
4: ค
5: ่ะคือหม่อนก็จะคล้ายๆสะเดาเวลาที่เราจะให้ออกดอกหนึ่งก็คือใส่ปุ๋ยสะสมก่อนนะครับแต่ที่4สองก็คือหลังจากสะสมแล้วเนี่ยเราจะฟันกิ่งแล้วก็รูดใบออกให้หมดครับแล้วก็ตัดปลายยอดออกด้วยถ้าไม่โน้มกิ่งนะครับแต่ถ้าโน้มกิ่งก็ไม่ต้องตัดปลายก็ได
3: ้
5: รูดใบออกให้หมดนะทั้งกิ่งไหนที่เราควันกิ่งเนี่ยจะออกดอกเยอะกว่ากิ่งที่เราไม่ควันครับ
3: ค่ะ
5: ครับผม
3: แต่ว่าโน้มกิ่งมาแล้วขั้นกิ่งแล้วยังไงก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่เพิ่มใช่ไหมคะฮอร์โมน
5: ต้องใส
3: ่
5: ปุ๋ยก่อนนะมันถึงจะออกดอกเยอะแต่ถ้าไม่ใส่เลยนะครับ ก็จะออกแต่ออกไม่เยอะครับ
4: ค่ะค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ02-276-9718 02-276-9718
3: ค่ะ
4: โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันนะคะ
3: มีสายเข้ามาแล้วนะคะพระอาจารย์มงคลค่ะนมัสการครับพระคุณเจ้าน
4: มัสการค่ะ
6: เจริญพรเจริญพร
3: ค่ะอ
6: าจารย์ทองโยมไปโคศกทั้งสองนะ
3: ค่ะ
5: เจริญนมัสการครับ
6: เจริญพรมุ่งติดตามมาประจำมาหลายปีสิบกว่าปีแล้วนะเรื่องธรรมะเนี่ยรายการนี้ก็ฟังแต่จับหนักเป็นเล่นไอ้บอลโลนด้วยอะไรเนี่ยก็ฟังมาตลอดโยมโยมให้ทำไม่ซื้อให้ถูกสงสารเขาบางทีสักข้อที่โหก็อยู่เพื่อใช้มูลที่ผมชอบพยมบอกโยมให้เขาสงสารนะก็เดียวฝรั่งก็จะทำก็หลายพันหลายพันอยู่แล้วก็บอกแล้วก็เรื่อยไปอยู่ที่ไอ้ให้เพื่อบนต้องเห็นปีที่ประสาทผ่านมาที่ก็ถ้าสั่งมา 2,000 หัวมะสุดท้องตาก็จ่ายครับผมให้ยมปู่แล้วก็ไปเรื่อยๆตามนะเสริญยมปู่อยากให้สวนเนี่ยที่นะทำสังเดียวซึ่งเดียวสวนให้เป็นผู้ชนะอาจจะฟองยมฟองที่หลังสอนเข้าไปเนี่ยสงสารเขาจะให้ถูกไอ้พวกปกาไอ้พวกต้องอาไอ้ที่หวานปู่ให้ลูกที่นะเราสนับแรกไปก่อนโอ้ยผมใช้ประธานอินเดียทีไรไปเขาก็ซื้อมาถุงนะแล้วก็ช่วยเขาทำนี่ครับสงสารเขาทำข้าวสารคน
4: พระอาจารย์คะขออนุญาตค่ะพระอาจารย์คะมีเสียงสะท้อนนะคะมีเสียงสะท้อนพระอาจารย
3: ์ปิดวิทยุหรือยังคะ
6: ปิดแล้วละปิดแล้วนะไม่มีวิทยุเลย
3: ค่ะ
6: พระอาจารย์ไปจองภาพมีหนังสืออาจารย์ทองนะขอถามนะ
3: อาจารย์จะถามอะไรนะคะ
6: ทำไมลูกตาก็ได้ยินร้อนยิ้มแบบนั้นนะโทรศัพท์เนี่ย
3: เสียงไม่ค่อยได้ยินจะยินไม่ชัดค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์จะถามอะไรนะคะ
5: ว่าครับฟังเองไม่จับแต่งฟังไม่ได้เลย
3: พระอาจารย์จะถามอะไรนะคะย้ำอีกทีนึงค่ะ
6: คือถามว่าอยากให้หนังสือพระอาจารย์ทองเนี่ยมีขายที่ไหนเนี่ยทำซื้อจะได
3: ้พระอาจารย์อยู่ยโสธรค่ะ
4: อาจารย์บอกว่าอยากได้หนังสือของอาจารย์ทอง
5: คือต้องรอหลังงานก่อนนะครับพระคุณเจ้าครับคือหลังจากงานไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีเหลือโทรมาหาผมเนาะเดี๋ยวผมจะส่งไปให้แต่ถ้าหลังช่วงงานคนมาอบรมเยอะแล้วหนังสือมันหมดอันนี้ก็คือหมด
4: เดี๋ยวรอหลังวันที่30พฤษภาคมได้ไหมคะพระอาจารย
3: ์ค่ะพระอาจารย์คะยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวรอ
4: วันที่30เนาะหลัง30พฤษภา
3: คม
4: หลังจากที่อาจารย์ทอง
5: ติดไปแล้ว
4: ค่ะ
5: คร
4: ับ ค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะค่ะถ้าพระอาจารย์ฟังอยู่นะคะก็อาจารย์ทองบอกว่า
3: อาจารย์ให้เบอร์ไว้ได้ไหมคะท่านนี
5: ้ครับก็เบอร์ผม0611242859 0611242859นะครับครับผม
3: ค่ะยังไงก็พระอาจารย์ต้องรอหลังงานอบรมเรียบร้อยก่อนนะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรที่เบอร์02-276-9718ค่ะ02-276-9718ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
3: มีคำถามมา
4: ค่ะ
3: ค่ะ
4: คุณปรีชานะคะถามอาจารย์ว่าข้าวไม่ค่อยกินปุ๋ย
3: เป็นยังไงไม่รู้
4: สาเหตุเกิดจากอะไรครับจากศรีสะเกดค่ะ
5: มันน่าจะยังไม่หิวอ่ะนะ
4: ถึงไม่กินเนาะ
3: ใช่จริงเลย
4: ป้อนแล้วไม่กิน
5: นะครับอ๋อไม่ใช่พูดเล่นเนาะ
3: เป็นเพราะอะไรไม่กินปุ๋ย
5: ปกติของพืชเนี่ยมันจะต้องกินปุ๋ยนะครับทีนี้มันไม่กินเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุหนึ่งเช่นสภาพอากาศร้อนจัดหนาวจัดหรืออากาศแปรปรวนเช่นมีทั้งร้อนทั้งหนาวสลับกับฝนอย่างเงี้ยนะครับคือพืชมันก็จะปรับตัวไม่ทันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะครับก็เลยทำให้การอยากกินอาหารลดลงอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง นะครับถ้ากรณีที่อากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยเขาให้ฉีดด้วยซิงค์หรือสังกะสีแต่แปลเป็นไทยนะฮะแต่ไม่ใช่ไปซื้อสังกะสีที่เป็นแผ่นมานะ
4: ค
5: ่ะไปซื้อเขาเรียกทหารเสริมเนา
4: ะ
5: ที่เขาชื่อว่าซิงค์นะครับเราก็เอามาฉีดนะครับก็จะช่วยกระตุ้นทำให้พืชเนี่ยกลับมากินอาหารได้ปกติ
4: อ
5: ีกครั้งหนึ่งก็คือดินเป็นกรดจัดนะครับโดยเฉพาะแถวซีสเกตเนี่ยดินเป็นกรดนะครับนั้นเกษตรกรไม่เคยปรับปูนเลยนะครับผมพยายามบอกว่าเอาปูนมาหว่านสักปีนึงสัก 1-2 ปีให้หว่านปูนสักครั้งหนึ่งประมาณ100กิโลต่อไร
4: ่
5: นะครับจะไปช่วยลดความเป็นกรดนะครับก็จะทำให้ปุ๋ยที่ตกค้างในดินเนี่ยกินข้าวมันไม่กินหรือพืชต่างๆมันไม่กินเนี่ยมันกลับมากินได้ปกตินะครับ
4: อัน
5: ที่สามก็คือเกิดจากดินที่มันแน่นเกินไปทำให้พืชเนี่ยหายใจไม่ได้รากพืชหายใจไม่ได้พอมันหายใจไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เกิดพลังงานที่จะไปดูดปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะนาที่เผาต่อตังนะครับคือไม่มีอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยทำให้ดินแน่นแล้วก็ทำให้พืชหายใจได้น้อยก็จะกินอาหารได้น้อยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่น้ำขังแช่นานเกินไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยจะไปทำให้ต้นข้าวเนี่ยกินอาหารได้น้อยลงฉะนั้นถ้าอยากจะให้กินอาหารได้มากก็คือต้องระบายน้ำออกให้เหลือน้อยๆ นะครับโดยเฉพาะเวลาใส่ปุ๋ยให้ข้าวเนี่ยผมบอกว่าต้องระบายน้ำให้เหลือประมาณหลังฝ่าเท้า
4: ค
5: ือถ้าชาวบ้านก็เรียกว่าขุกขิ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: บางคนเนี่ยน้ำถึงเข่าก็เอาปุ๋ยไปใส
4: ่
5: นะครับนั้นปริมาณน้ำต่อไร่เนี่ยมันหลายหมื่นลิตรการเอาปุ๋ยไปใส่หนึ่งกระสอบต่อไร่เนี่ยมันเหมือนกับตำน้ำพริกละลายในน้ำ
4: ค่ะ
3: ค่ะ
5: มันไม่เกิดประโยชน์เลย
3: อาจารย์คะตอนนี้มีสายมารอค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตขอสายนี้เข้ามาก่อนนะคะ
4: ค่ะคุณทัศนีจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะ
3: ค่ะ
7: จะเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะพอดีว่าหนูจะขุดหลุมปลูกต้นไม้ทีนี้อยากรู้ว่าเราต้องขุดหลุมลึกแค่ไหนกว้างแค่ไหนอะคะ
5: ต้นอะไรแล้วดินเป็นดินอะไรดินเหนียวดินร่วนดินทราย
7: ดินทรายค่ะอยู่อำนาจเจริญค่ะบางที บางครั้งก็จะปลูกกล้วยบางครั้งก็จะเป็นมะม่วงเป็นไม้ยืนต้นอย่างเงี้ยค่ะ
5: ดินทรายเนาะการเตรียมหลุมก็จะง่ายกว่าดินเหนียวนะครับดินทรายเนี่ยมันข้อเสียคือมันไม่มีตัวช่วยอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยนะครับทีนี้ถ้าใส่ปุ๋ยหมักลงไปมันก็จะช่วยอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยได้แต่ปัญหาคือปุ๋ยหมักเนี่ยพอใส่ไปสักระยะหนึ่งมันจะเกิดการย่อยสลายแล้วหมดไปทีนี้เราจะไปใส่ใหม่มันก็ใส่ไม่ได้แล้วเพราะเราปลูกต้นไม้ไปแล้ว
7: ค่ะใช่
5: ฉะนั้นในดินทรายเนี่ยผมจึงให้เอาเศษถ่านปนๆเนี่ยไปผสมร่วมกับปุ๋ยหมักแล้วผสมแล้วก็คลุกลงไปในหลุมนะครับคือดินทรายเนี่ยเราไม่ต้องขุดหลุมลึกนะฮะขุดลงไปสักหน้าจอบดึงแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยเศษถ่านผสมร่วมกันคุกใส่ลงไปในต้นหลุมแล้วก็เอาดินกลบลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยหมักกับเศษถ่านผสมร่วมข้างบนนะครับความกว้างสักเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ปลูกได้เลยครับเศษถ่านเนี่ยมันจะไม่ย่อยมันจะอยู่นานมันจะไม่ทำให้ดินเนี่ยขาดตัวอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยครับ
7: คือทีนี้ค่ะอาจารย์หนูว่าปลูกหนูขุดที่หนูขุดเตรียมไว้เนี่ยหนูจะมีพวกเศษหญ้าเศษอะไรเงี้ยค่ะไปลงก่อนเลยแล้วทีนี้หนูก็เลยจะถามอาจารย์ว่าการที่เราใส่ถ่านผสมกับปุ๋ยข้อที่อาจารย์ว่าเนี่ยเราใส่ในอัตราที่เยอะไหมคะถ่าน
5: ก็คือปกติแล้วถ้าเป็นดินทรายเนี่ยผมไม่ใส่อย่างน้อยเขาเรียกถังคุ้งหิ้วปูนนะคุณเคยเห็นถังที่เขาหิ้วปูนไหม
7: ถังเล็กๆก็เหรอคะ
5: ถังเล็กๆดำๆที่เขาหิ้วปูนนะประมาณนั้นนะครับ
7: ถังคุ้งหนึ่ง
5: นะครับปุ๋ยหมักสักคู่หนึ่งนะครับส่วนไอเศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยคุณย่าไปใส่ก็ได้แต่ใส่แล้วอย่าเพิ่งรีบปลูกนะฮะเพราะว่ามันจะเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดกรดถ้าให้ดีเนี่ยคุณหมักให้เสร็จแล้วคุณก็เอาไปใส่ในหลุมนะฮะแต่ถ้าใส่สดๆคุณต้องใส่แล้วทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งถึงสองเดือนนะแล้วก็เอาต้นไม้ลงปลูกไม่งั้นมันจะเกิดความร้อนเกิดสดนะครับ
7: อ๋อค่ะ ค่ะพอดีหนูเตรียมไว้ทีนี้หนูจะถามอาจารย์อีกนิดนึงค่ะที่ของอาจารย์มีปูนขาวขายไหมคะเพราะแถวบ้านหนูว่ามันจะมีแค่โดโลไมต์อะค่ะ
5: โดโลไมต์ก็ได้ครับโดโลไมต์เราก็ดีฮะpH ของโดโลไมต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ10นะครับปูนขาวจะอยู่12ปูนมารจะอยู่ประมาณ8อะไรก็ได้ฮะแต่ถ้าปูนมารเนี่ยมันถูกต้องใส่เยอะหน่อยโดโลไมต์เนี่ยราคาจะอยู่ตรงกลางก็คือใส่กลางๆถ้าปูนขาวเนี่ยราคาจะแพงกว่าก็คือใส่น้อยหน่อยใช้แทนกันได้ครับ
7: อ๋อใช้แทนกันได้ค่ะ
5: ครับผมโดโลไมต์ก็ได
7: ้ค่ะขอบคุณค่ะหนูขอความรู้อีกนิดนึงค่ะหนูว่าจะซื้อท่อพญานาคทีนี้เราจะปลูกปลูกต้นไม้ด้วยทำเป็นระบบน้ำหยดด้วยแล้วก็จะดึงน้ำเข้าแปลงนาด้วยเราจะใช้ประเภทไหนคะจะเหมาะสมกับการใช้งานของเรา
5: อันดับแรกเลยน้ำหยดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เหมาะสมนะครับคือน้ำหยดเนี่ยเขาเอาไว้ปลูกพวกมะเขือถ
7: ้
5: าเป็นไม้ผลเนี่ยหรือไม้ต้นใหญ่เนี่ยน้ำหยดมันหยดลงเฉพาะที่นะครับและไอ้ตรงที่ไม่เด้งน้ำไม่หยดแหละมันจะกินอะไรใช่ไหมฮะฉะนั้นควรจะใส่เป็นหัวพริกปีกผีเสื้อหรือไม่ก็มินิสปริงเกอร์จะดีกว่าน้ำหยดนะฮะแต่ในพริกในมะเขืออย่างเงี้ยโอเคจะใส่น้ำหยดเพราะมันเป็นพืชอายุสั้นเป็นรากตื้นรากมันไม่ไปไกลอย่างนั้นโอเคอนุโลมได้แต่ถ้าไม้ผลนี่ไม่ควรใช้น้ำหยดครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยอย่าไปขุดเป็นร่องทำเป็นลักษณะอะไรล่ะเรียกอะไรนะคลองไส้ไก่ห้ามทำนะฮะเพราะมันจะพังหมดเดินท่อเอาครับเป็นท่อ PVC ก็ได้นะครับแล้วก็ไปแยกย่อยเป็นท่อ PE ท่อดำนะครับมันจะอยู่ได้นานกว่าแล้วถ้าอยากให้มันอยู่นานๆก็คือเอาพวกปิ้นโคตไปทาหรือไม่ก็เอาดินกลบมันซะไม่ให้มันถูกแดดมันก็จะอยู่ได้หลายสิบปีครับครับผม
7: ค่ะขอบคุณอาจารย์
3: ค
7: ่
3: ะ
7: ขอบคุณมากมากค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะเสียงคุณทัศนีนี่ยังเป็นวัยรุ่นเลยนะเหมือน
3: เป็น
4: เกษตรกรรุ่นใหม่หรือเปล่า
3: แต่แล้วจริงๆแล้วถ้ามีปัญหาแบบคุณทัศนีเนี่ยน่าไปอบรมนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าก
4: ำลังจะแนะนำเลย
3: ใช่อาจารย์จะได้แนะนำเรื่องดินการดูแลดินเพราะว่าดินแต่ละแบบประเภทเนี่ยก็จะปลูกพืชที่แตกต่างกัน
4: ค่ะ
3: แล้วก็บำรุงดินก่อนปลูกยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ
3: น่าไปเรียนอบรมเนาะ
4: ใช่ค่ะค่ะอีกหนึ่งสายยังทันไหมคะพี่พั
3: ท
4: วันนี
3: ้
4: ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้02-276-9718ค่ะ02-276-9718น่าจะได้อีกสักหนึ่งสายนะคะ
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: อาจารย์ค่ะมาคุณพี่สมัยเมื่อสักครู่ที่เขาถามเรื่องเกี่ยวกับการโน้มกิ่งสะเดาแล้วก็โน้มกิ่งหม่อนทำได้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใส่นมใส่ปุ๋ยขี้ไก่รอในได้ไหมคะ
5: นมจะใส่เพื่อ
3: อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
5: จริงๆแล้วต้องดูด้วยนะบางกรณีถ้าเอานมมาหมักก่อนนะครับแล้วไปใส่เนี้ยพอจะได
3: ้
5: นะครับ
3: แ
5: ต่ถ้าอยู่ๆเอานมไปลดเนี่ยต้องระวังเรื่องเชื้อรา
3: ค่ะเป็นผลที่ตามมา
5: ใส่ได้อยู่แล้วนะครับ
3: อาจารย์คะมีสายสุดท้ายเข้ามาค่ะอาจารย
5: ์ครับผม
4: ค่ะจากคุณทวาย
8: ค
4: ุณทวายสวัสดี
3: ค
4: ่
3: ะ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองสามคนค่ะ
4: ค่ะเชิญค่ะ
8: ก็อยากเรียนถามอาจารย์ว่าปลูกแตงมันนิดหน่อยนะคะมันไม่ออกลูกนะคะนี่สี่ห้าต้นอย่างนี้ไม่ยังถึงมีดอกกระดึบแล้วมันก็ไม่ค่อยติดนะคะจะเรียนถาม
5: รดน้ำบ่อยแค่ไหน
8: รดน้ำบ่อยอยู่ค่ะ
5: รดน้ำเยอะไปครับก็คือลดสักวันละครั้งก็พอนะหรือถ้าดินเปียกอยู่ยังไม่ต้องลดนะการลดน้ำเยอะเนี่ยมันจะสำลักน้ำและสลัดดอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแตงสาวด้วยเพิ่งจะเริ่มออกดอกใหม่ๆเนาะอย่าเอาแค่ชื้นแต่ยังอย่าถึงกับแฉะเนาะ
4: ค่ะ
5: เพราะถ้าแฉะเนี่ยมันจะสำลักน้ำเนา
8: ะ
5: นะครับแล้วก็ไปซื้อแคลเซียมบอลอนมาฉีดช่วยนะครับมันจะช่วยทำให้การผสมเกสรนานขึ้นแล้วก็จะทำให้ติดลูกดีขึ้นครับ
4: ค่ะ
5: ครับผม
4: ค
8: ่
4: ะ
8: แล้วถั่วก็เหมือนกันใช่ไหมมันงามแต่ใบบางทีมันก็ไม่ออกเลย
5: เพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยช่วยให้มันออกดอกเนาะโดยเฉพาะชอบใส่ไปพวกขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะครับก็ต้องเอา ต้องเปลี่ยนเป็นเป็นพวกปุ๋ยพวกแปดยี่สี่ยี่สี่บ้างนะครับหรือจะใส่เป็นพวกขี้หมูขี้ไก่นะครับขี้เป็ดอย่างเงี้ยได้ขี้วัวห้ามใส
3: ่
5: นะครับถ้าใส่แล้วมันจะออกดอกน้อยครับ
4: ค่ะโอเคนะคะคุณทอง
8: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะหมดเวลาพอดีให้อาจารย์ได้ฝากถึงหลักสูตรของอาจารย์อีกสักรอบนึงค่ะ
5: ครับก็อย่าลืมนะใครที่มีเวลานะครับวันที่30เรามาอบรมกันนะครับว่าการทำเกษตรเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ก่อนเนาะไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ไปทำนะครับโอกาสสำเร็จก็คงมันแทงหวยนะครับมันจะคงไม่ถูกนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้จริงๆก็มาเรียนกันวันที่30นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยโทรไปสมัครที่คุณน้อยนะครับ0656405915นะครับเรารับจำนวนจำกัดนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่แล้วที่สมัครด่วนเลยนะครับเจอกันวันที่30ครับ
3: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: จันทองธรรมดามาพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะ
4: ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอร์เซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ไม่ต้องตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้ผลิตนาฏสันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟพร้อมเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ
11: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบ มีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่ได้ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้รัฐบาลสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้ก่อนหน้านี้การที่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เดินทางถึงทะเลแคริบเบียนแล้วรวมถึงการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอ

0: ที่ไม่มีหลักกฎหมายรองรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
5: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
4: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
5: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
4: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
5: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
4: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
5: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
6: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ขับขี่ปลอดภัยต้องใส่ใจวินัยจราจรท่านกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับช่วงบ่ายมีรายการดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับส

สวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้รับสัญญาณจากศรีสะเกษ 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีเสนอรายการตีคล้องร้องข่าวและรายการอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีเป็นรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19 นาฬิกานาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีช่วงรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วช่วงเวลารายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วต่อด้วยรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้14นาฬิกา14นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 MHz นะคะแล้วก็ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำมาเคยเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้เราจะพาไปติดตามซอฟต์แวร์ดนตรีในพื้นที่บ้านเรานะคะบุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่บ้านกระเจ้าวันนี้เป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวจะพาไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะดิฉันพิมพ์กาวิรัมพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับพ่อค่ะแล้วก็น้องโจนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงในเรื่องของดนตรีกันต่อนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราพูดกันไปนะคะหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะบริบทของพื้นที่ที่นี่เป็นยังไงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูในเรื่องของดนตรีและวิถีชีวิตพูดถึงวิถีชีวิตที่นี่นอกจากดนตรีเพราะๆที่นี่ยังมีผ้าสวยๆด้วยนะน้องโจห่มให้เราเมื่อสักครู่นี้สวยงามมากเลยนะจะเป็นคนบ้านกระเจ้าแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะกับดนตรีและวิถีชีวิตของที่นี่มีความเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างให้น้องโจได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ครับผมสำหรับวิถีชีวิตของบ้านเรานะครับก็นอกจากการทำไร่ทำนาแล้วนะครับยังจะมีดนตรีเนี่ยจะมาสอดแทรกอยู่ทุกในช่วงเวลาของชีวิตนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเวลาไปเกี่ยวข้าวเนี่ยเราก็จะร้องกันตรึมกันนะครับเกี่ยวพาราสีกันไปการดำนาการเลี้ยงก็จะมีการร้องกันตรึมกันที่นากันเลยนะครับนอกจากนี้พอมีงานพิธีต่างๆนะครับไม่ว่างานบวชงานแต่งจนถึงงานศพเนี่ยก็จะมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านเนี่ยเข้าไปแทรกเข้าไปซึมเข้าเพื่อไปสร้างความบันเทิงให้กับงานนั้นๆด้วยครับผม
1: ค่ะต้องบอกว่าเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตายเลยทีเดียวนะคะมีหมดเลยงานบวชงานแต่งงานศพต่างๆนะคะพูดถึงเรียกว่าแต่ละงานต่างๆที่เขามีการมาติดต่อมหรสพไปเล่นนะคะก็เหมือนกับเป็นอีกมหรสพหนึ่งที่ว่าจ้างไปเล่นกันนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยนี่พ่อๆด้านหลังเนี่ยวันนี้จะมาเล่นดนตรีให้เราได้ฟังกันว่าแต่ละงานเขามีการเล่นดนตรีกันตรึมหรือจะเรียงกันอย่างไรบ้างนะคะสักหนึ่งงานเนี่ยสักหนึ่งผลงานเพลงเนาะน้องโจให้ได้ฟังกันในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งทีนี้ก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มต้นเล่นนะคะดนตรีหรือว่าการแสดงต่างๆเท่าที่เราได้เห็นมาเนี่ยน้องโจคะในแต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละงานก่อนที่เขาจะเริ่มอย่างรถแห่หรืองานดนตรีต่างๆเนี่ยแต่ละภาคเขาจะมีการไหว้ครูกันก่อนที่นี่มีไหมคะ
2: ใช่ครับที่นี่เราก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราชาวดนตรีนะครับก็เคารพนับถือนะครับในชีวิตของชาวบ้านเราเนี่ยปกติอยู่แล้วก็จะมีครูต่างๆมากมายสิ่งนั้นเราเรียกว่าครูนะครับในการก่อนที่เราจะเล่นเราก็จะยกครูทำพิธียกครูโดยที่จะมีคายนะครับจะมีเครื่องคายก็เราเรียกว่าปึกกา
1: ปึกกา
2: ใช่ครับปึกกาถ้าแปลจากรากศัพท์เลยว่าวิษณุกัดนอกจากชาวบ้านเราจะนับถือศาสนาพุทธแล้วศาสนาดั้งเดิมของเราคือศาสนาผีและศาสนาพราหมณ์ก็ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับโดยเฉพาะพวกเรานักดนตรีเนี่ยเราก็จะไหว้ครูปึกกาของเรานะครับโดยเราจะให้เจ้าภาพนะครับได้ตระเตรียมนะครับก็จะมีขันห้านะครับมีหมากมีพลูมียาสูบยาม้วนนะครับมีข้าวสารนะครับ1ถ้วยนะครับมีจวมบูนนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าจวมบูนก็คือเอาใบพลูมาเรียงกันเป็น4มุมนะครับผมแล้วก็มีน้ำหวานมีน้ำเปล่าแล้วก็มีสุรานะครับรวมถึงไก่นะครับไก่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปื้อกาเครื่องใหญ่นะครับก่อนที่เราจะเล่นดนตรีนะครับทุกๆงานเลยนะครับเจ้าภาพก็จะจัดเตรียมให้เราจากนั้นเราก็จะทำพิธีไหว้ครูก่อนที่จะเล่นทุกครั้งครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นแบบเหมือนเป็นประเพณีวัฒนธรรมอีกอย่างนึงเลยก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มเล่นดนตรีนะคะทีนี้งานแรกเลยที่เราจะพาไปชมไปฟังกันต้องบอกว่าไปดูที่งานมงคลก่อนงานดีๆกันก่อนก็คืองานบวชงานบวชจะมีวิธีการเล่นดนตรีอะไรแบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยวให้น้องโจนะคะขึ้นไปเตรียมการแสดงกับพ่อด้านหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่ไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะตอนนี้นะคะนักดนตรีนะคะแล้วก็นักร้องเราเนี่ยพร้อมแล้วบรรยากาศด้านบนเวทีเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
2: ครับผมสำหรับต่อไปนี้นะครับเราจะเล่นดนตรีกันตรึมในโอกาสงานบวชนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับเป็นมรสพการเล่าเรื่องเก เกี่ยวกับว่าประมาณว่าการลาบวชนะครับนาคเนี่ยจะบอกกับคนที่เป็นสาวเนี่ยว่าอย่างไรจะบอกพ่อบอกแม่ว่าอย่างไรก่อนที่จะไปบวชหรือว่าทางหญิงสาวก็อาจจะร้องโต้ตอบกลับมาว่าจะฝากอะไรไปกับนาคบ้างนะครับเรื่องราวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

เบพอจอดตาเจงระนาคีหมุนใหญ่เนียงอ้อยระนาคีหมุดในยืนระนาคีหมุนใหญ่เนียงอ้อยระนาคีหมุดในยืนใส่ไอ้กอมเบจอดตาเจงอ้อยคือดาดังกรงละบองในใส่ไอ้กอมเบจอดเจงอาจันบองสังห์

ค่ะที่ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงกันตรึมที่ร้องกันในงานบวชนะคะก็ซาบซึ้งใจกันไปเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดถึงในเรื่องของพ่อแม่นะคะหนุ่มสาวนะคะก่อนที่จะลากันไปบวชนะคะก็ซาบซึ้งใจกันไปเดี๋ยวต่อไปนี้ค่ะจะได้ฟังบทเพลงกันตรึมที่จะร้องในงานประเพณีงานแต่งนะคะงานมงคลอีกงานหนึ่งเลยนะคะซึ่งก็จะเลือกมันมีหลายจังหวะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมนักดนตรีของเราจะเลือกเอาจังหวะที่สนุกขึ้นมาหน่อยจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ

เอียงมาช่วยกระติมมังดาเอียงมาช่วยกระติมมาเชิดเรื่อเธอเรื่อนาเรื่อตาหน้าจะได้ตุ้ยตู้จิทาวีอันละมันใบกลมตาหน้าจะได้ตุ้ยตู้จิทาวีอันละมันใบกลมตาจะนี่ตาจะนี่อะทม

0: ู้ชมคุณผู้ฟังคะที่จบกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจังหวะแบบเชิบๆขึ้นมาหน่อยนะคะนั่นก็คือการแสดงกันตรึมนะคะในงานประเพณีงานแต่งนะคะเรียกว่าเป็นงานมงคลนั่นเองนะคะทีนี้อย่างที่เราบอกกันไปว่าดนตรีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตายนะคะและวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะปิดท้ายกันในช่วงนี้เพราะเวลาของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วถ้าในงานศพงานศพเนาะพิธีศพต่างๆเนี่ยเขาจะมีการจ้างให้เราไปเล่นดนตรีแบบไหนคะน้องโจคะ
1: ครับผมสำหรับงานอวมงคลนะครับหรือว่างานศพนะครับเราก็จะมีการว่าจ้างนะครับดนตรีที่นิยมใช้ในงานศพก็จะเป็นประเภทเจียงเบิร์นนะครับอันที่จริงแล้วนะครับก็อาจจะมีเพลงมโหรีแต่ว่าจะอยู่ในช่วงของการประโคมเฉยๆช่วงพระฉันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นมโหรสพนะครับก็จะเป็นเจียงเบิร์นซะส่วนมากนะครับการเจียงเบิร์นนั้นนะครับก็จะไม่อึกทึกครึกโครมนะครับจะเน้นเรียบง่ายนะครับแล้วก็นักร้องเนี่ยก็จะเล่าเรื่องนะครับอาจจะเป็นเรื่องนิทานสอนใจหรืออาจจะเป็นพุทธประวัติอะไรเกี่ยวกับนิทานธรรมะนะครับก็จะมีนักร้องนะครับอาจจะ1คนหรือ2คนหญิงชายนะครับกับดนตรีเพียงตัวเดียวก็คือแคนนะครับการให้จังหวะโดยการกระทืบเท้าแล้วก็การดีดมือเท่านั้นครับผม
0: สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปนะคะกับการติดตามรับฟังเจรียงนะคะในงานศพนั่นเองค่ะวันนี้ลากันไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
2: บาทอันเรียมใดดอกบาทสมเจรียบสวัสดีแมวบอบโอนบาทเมจ่าแม่ทมบาดต้องเดียงกระมมต้องอนายบาดดูรออารูมเด็กจริงก็น้องไอ้ได้บาดนั่นก็คือตาเมียนบอนเมียนกุศลบาดบานเนี่ยพันมโนนองลุกประสัยบาดซุ้มไม้ไผ่สระกระเจ้าต่อตัวก็น้องบานจริงเบอร์หน่อยไม่เอาสดับบาดมานายเรียมใดโกนเตียงดับสมครบ

งโกนมันโจเจียสเลงโกนมันโจปลัวแม่อ้อยต้องขออภัยสเลงโกนมันโจเจียสเลงโกนมันโจปลัวโกนส้มนออภัยลือมาเรียมใดสมเขารบมาเรียมนาใดนอเตียงดับนาโกนน้องสมปันจบมาเรียมใดเตียงดับโกนส้มนอ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มีการติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะกับท่านรองนายกเอกนิตินะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ระบุในเรื่องของโครงการนะไทยช่วยไทยพลัสคุณผู้ฟังก็เน้นนะลดภาระค่าของชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยนะคะเปิดให้ลงทะเบียนนะระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะวันที่20พฤษภาคม2569นะคะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีมติในเรื่องของการอนุมัตินะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคุณผู้ฟังเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพหรือว่าค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานนะคะโดยรัฐก็จะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายนะร้อยละ60แล้วก็ประชาชนจ่ายเองนะคะร้อยละ40ค่ะเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนะคะพี่น้องประชาชนก็จะจ่ายเพียง40บาทค่ะรัฐบาลก็จะออกให้60บาทนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทค่ะนาน4เดือนนะคะรวม30ล้านสิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังนะก็เปิดลงทะเบียนนะ25ถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนในกลุ่มของผู้มีบัตรงานแห่งรัฐนะคะที่มีจำนวน 13.2 ล้านคนนะก็รัฐบาลก็จะเติมเงินเพิ่มให้รวมๆแล้วก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งแต่เดิมก็ได้รับกันอยู่แล้วเนาะ300บาทนะก็จะเติมให้อีก700บาทนะเป็นเวลา4เดือนเช่นกันเลยค่ะพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการเนี้ยส่วนโครงการนี้นะคะไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักนะแต่ว่าต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะคะเพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของกำลังซื้อหดตัวแล้วมันก็อาจจะลุกลามเนาะไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานด้วยนะซึ่งท่านรองนายกนะคะเอกนิติท่านก็เลยคาดการณ์ไว้นะว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือว่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 นะคะเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือนะคะมาดูในส่วนของภาคเอกชนนะคะคุณฟังก็หวังในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศค่ะหลังจากภาคการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยชะลอตัวจากราคาน้ำมันโลกนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าสอทเนี่ยก็เปิดเผยนะว่าผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมีนาคมประจำเดือนเมษายนนะคะจากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,354 รายนะคะครอบคลุม48กลุ่มอุตสาหกรรมค่ะของสอทนะคะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ก็จะช่วยกระตุ้นนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายภายในประเทศค่ะรวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศให้ขยายตัวมากขึ้นนะคะส่วนการส่วนจะกระตุ้นได้อย่างไรนะคะเท่าไรอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นการประเมินหลังมาตรการเริ่มใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะส่วนในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมค่ะอยู่ในระดับ 85.3 นะคะก็ลดลงจากระดับ 88.6 ในเดือนมีนาคมนะเนื่องจากภาคการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยชะลอตัวค่ะจากจำนวนวันทำงานลดลงนะคะในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นะคะขณะที่ราคาของน้ำมันโลกยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงค่ะโดยในเดือนเมษายนนะ2019เนี่ยราคาน้ำมันดิบนะเบรนเฉลี่ยอยู่ที่120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็ส่งผลเนาะให้กับราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่45บาท32สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เพิ่มขึ้นค่ะ 33.2% ค่ะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะนอกจากนี้ค่ะต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรมค่ะปรับตัวสูงขึ้นอย่างเช่นเม็ดพลาสติกบรรจุภัณฑ์แล้วก็วัสดุก่อสร้างเป็นผลจากราคาพลังงานค่ะค่า
ขนส่งนะคะแล้วก็ต้นทุนโลจิสติกที่เพิ่มขึ้นค่ะส่งผลกระทบนะคะต่อความสามารถนะคะในการทำกำไรนะคะของผู้ประกอบการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ค่าระหว่างเรือนะคะในเส้นทางการค้าสำคัญปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะเส้นทางสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกนะคะที่เพิ่มขึ้น 5.7% ค่ะเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะรวมถึงมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ค่าประกันภัยการขนส่งจากสกาสงครามในตะวันออกกลางนะคะส่งผลให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และการส่งออกของผู้ประกอบการที่สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะอีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการลงทุนของภาครัฐยังคงล่าช้าก็ส่งผลให้เงินหมุนเงินหมุนเวียนเงินในระบบเนี่ยล่าช้าคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นได้แก่ราคาพลังงาน 84.6% เศรษฐกิจโลก 80.6%เศรษฐกิจภายในประเทศ 74.2% นะคะนโยบายภาครัฐค่ะ 39.4% อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในมุมมองของผู้ส่งออก 46.5% นะคะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 34.1% ค่ะและการเข้าถึงสินเชื่อ 32.6% นะคะขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ในช่วง3เดือนข้างหน้านะคะอยู่ในระดับ 92.8 นะคะปรับตัวลดลงจากระดับ 95.9 ค่ะต้นทุนสินค้ายังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้วก็วัสดุก่อสร้างค่ะซึ่งอาจส่งผลผ่านไปยังราคาสินค้าและสร้างแรงกดดันนะคะต่ออัตราเงินเฟ้อในไตรมาส2ปีอัตราไตรมาส2ปี2019ค่ะขั้นตอนการนะจากการความขัดแย้งในตัวกลางที่มันยืดเยื้อในคุณผู้ฟังก็ยังคงกดดันราคาพลังงานในตลาดโลกนะคะก็ส่งผลให้ต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ภาคการท่องเที่ยวปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกันที่เป็นเรื่องราวของสารในช่วงนี้ที่จะฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะคะถึงบ่ายสามโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันก็มาได้นะคะกับ FM 101.5 ให้มันเกิดขึ้นและติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่เป็นการนะคะมาติดตามข่าวสารนะคะจากกสทช.นะก็ย้ำชัดเลยค่ะสำหรับท่านใดที่จะยกเลิกนิดบ้านได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าปรับนะคะซึ่งในเรื่องของปัญหานะคะการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเป็นหนึ่งในข้อร้องเรียนสำคัญเลยค่ะของผู้บริโภคไทยในโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ให้บริการกำหนดสัญญาผูกมัด 1-2 ปีนะคะพร้อมเรียกเก็บค่าปรับหลักพันบาทเลยค่ะหากลูกค้าขอยกเลิกก่อนครบกำหนดนะคะจนทำให้ผู้ใช้จำนวนไม่น้อยเลยค่ะจำใจใช้บริการต่อแม้ไม่ต้องการใช้งานแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำนักงานข่าวการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ก็ยืนยันแล้วว่าผู้บริโภคนะคะมีสิทธิ์ยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาค่ะโดยไม่จำเป็นต้องรอครบสัญญานะคะและไม่ควรถูกเรียกเก็บค่าปรับที่ไม่เป็นธรรมนะคะอ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคมพ.ศ. 2549ค่ะข้อ32ระบุนะคะว่าผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อเพียงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า5วันค่ะและชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่ใช้งานจริงเท่านั้นนะคะประเด็นดังกล่าวนี้ทำให้เงื่อนไขที่ระบุว่าต้องใช้บริการครบ1ปีหรือว่า2ปีมิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับนะคะถูกตั้งคำถามนะคะถึงความสอดคล้องกับหลักคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็อาจไม่สามารถใช้เป็นเหตุเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากลูกค้าได้นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากเลยค่ะเกี่ยวกับขั้นตอนการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะโดยผู้ใช้เนี่ยหลายรายเลยค่ะระบุนะว่าผู้ให้บริการบางแห่งเนี่ยมีการดึงเข่งหรือทำให้การยกเลิกมันยุ่งยากกว่าที่ควรอย่างเช่นการโอนสายไปยังฝ่ายรักษาฐานข้อมูลนะเพื่อเสนอโปรโมชั่นลดราคาแลกกับการต่อสัญญาใหม่หรือเพิ่มเงื่อนไขต่างๆจนผู้บริโภคเกิดความสับสนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกรณีที่ลูกค้าถูกกำหนดให้นำองค์กรเช่นเราเตอร์หรือว่ากล่องรับสัญญาณไปคืนที่ศูนย์บริการหลักเพียงบางแห่งนะคะซึ่งอาจอยู่ห่างไกลและไม่สะดวกต่อการเดินทางค่ะบางรายนี้ถูกแจ้งว่าหากไม่คืนอุปกรณ์ภายในวันเดียวกันจะยังไม่สามารถยกเลิกบริการได้ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนค่ะยอมจ่ายค่าปรับเพื่อยุติปัญหาโดยเร็วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้บริโภคแนะนำว่าขั้นตอนสำคัญที่สุดเลยในการที่จะยกเลิกบริการคือการเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วนนะคะโดยควรจัดทำเป็นหนังสือยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและขอให้พนักงานลงนามรับเอกสารหรือว่าประทับตราเป็นหลักฐานค่ะในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางไปศูนย์บริการผู้ใช้สามารถส่งเอกสารผ่านอีเมลนะคะทางการของบริษัทหรือว่าส่งไปรษณีย์นะคะแบบลงทะเบียนตอบรับเพื่อยืนยันวันและเวลาที่แจ้งยกเลิกได้อย่างชัดเจนค่ะข้าราชการนะคะผู้บริโภคควรถ่ายภาพอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนส่งคืนนะคะและตรวจสอบใบเสร็จหรือยอดเรียกเก็บงวดสุดท้ายให้ละเอียดนะคะโดยค่าบริการควรถูกคำนวณตามวันที่ใช้จริงเท่านั้นค่ะหากภายหลังการยกเลิกนะคะยังถูกเรียกเก็บค่าปรับหรือมีการส่งใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมนะคะผู้ใช้ไม่ควรรีบชำระเงินทันทีนะแต่ควรรวบรวมหลักฐานทั้งหมดค่ะแล้วก็ยื่นร้องเรียนต่อกสทช.ผ่านสายด่วน1200-1ค่ะหรือว่าร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคโทร1502นะคะในมุมของผู้บริโภคค่ะหลายฝ่ายมองว่าการยกเลิกบริการควรเป็นสิทธิพื้นฐานนะที่ดำเนินการได้ง่ายและโปร่งใสค่ะไม่ควรถูกทำให้กลายเป็นกระบวนการที่มันยุ่งยากนะจนผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าการสิ้นสุดสัญญากลับเป็นจุดเริ่มต้นของภาระใหม่ที่ไม่จำเป็นกันนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักประเพณีนะคะมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาไม่เคยก้าวก่ายการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งเป็นแนวปฏิบัติต่อเนื่องไม่เคยก้าวก่ายการทำงานยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนต้องการให้รัฐบาลทบทวนการเชิญคณะองคมนตรี9คนเข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งปี2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานให้รับทราบโดยคณะองคมนตรีมีบทบาทในการติดตามดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภูมิภาคจึงจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลจากภาครัฐอีกทั้งหลายคนยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคราชการมาก่อนจึงมีประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วย้ำว่าไม่ใช่การประชุมเพื่อสั่งการหรือก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคริสนาชวนแสนสุขรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญทางนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ือด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นกรอบในการวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการบริหารทรัพยากรน้ำและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจนพร้อมได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแหล่งน้ำพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและความต้องการใช้น้ำของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและเร่งดำเนินการงานเชิงรุก4ด้านได้แก่สำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเตรียมแหล่งน้ำสำรองและรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวมถึงแหล่งน้ำชุมชนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและทราบช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดในเขตสายไหมควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายจำนวน9รายเพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานให้กับประชาชนไทย
10: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ภาคหนึ่งร่วมกับสำนักงานสถานทูตกรุงเทพมหานครพื้นที่5และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตลาด AC สายไหมแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามข้อร้องเรียนสายตรวจความมั่นคง1374จากการเข้าตรวจสอบภายในตลาดพบแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่หลายรายมีพฤติการทำงานนอกเหนือสิทธิ์แต่ประเภทงานที่ได้รับอนุญาตแม้บางส่วนมีเอกสารใบอนุญาตทำงานถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและสัญชาติลาวลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวม9ราย

0: PBS
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
5: เท่ากับ2สิลูก
4: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
5: 4ไงลูก
4: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
5: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
4: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
5: ไอ้ยะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
7: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ารีราชสีมาร้อง
1: ครับผมสุนารีราชสีมาครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: พี่เกรดให้คุณมันเรียนหนักหนัก
1: อืมบทเรียนที่รักหนักหนัก
0: หนักเบาเบา
1: เบาเบาใครเบาเบา
0: คุณมันเท่าหนักหนัก
1: โอ้หนักหนักเนาะคุณมันเท่าครับ
0: ยายนักโมก็นิดหน่อยพอ
1: ครับผม
0: อายุไม่ได้เลยยายนักโมเรียกแบกไม่ไหวตอนนี้แม่เรียนอยู่ที่สุรินทร์น่ะ
1: โอ้ไปทำอะไรสุรินทร
0: ์อยู่แถวเขานมโรงรักนุ่น
1: อ่าไปทำอะไร
0: ญาติเขา
1: โอ้
0: งานศพญาติเขา
1: โอ้ครับผมแสดงความเสียใจด้วยครับ
0: เพียงสายเนาะ
1: ครับ
0: ได้ครับ
1: ครับสวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับสายแรกวันนี้มาด้วยหนุ่มเมืองโพนะก็โทรมาร่วมรายการกับรายการนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกอยู่กับกระผมเหมือนเดิมฤทธิชัยคนประคนผู้ดำเนินรายการนะเอาวันนี้ก็พูดคุยกันเรื่องของการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยเมื่อวานนี้ก็นะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งนะครับนะก็มาร่วมบอกกล่าวสู่ท่านผู้ฟังนะร่วมในการประชาสัมพันธ์นะครับกับการเชิญชวนทุกท่านนะครับนะกับการที่จะให้ทุกท่านได้มีป้ายประมูลเลขสวยๆนะครับนะประจำตัวรถของท่านนะอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นนิมิตหมายอันดีว่างั้น หรือเป็นสิริมงคลดีกว่าเนาะใช้คำว่าสิริมงคลนะครับกับการที่จะมีป้ายทะเบียนรถสวยประจำตัวรถของท่านนะครับนะในแต่ละคันในแต่ละคันว่างั้นนะครับซึ่งการประมูลนะที่จะได้ป้ายประมูลตัวนี้ไปติดกับรถของท่านก็จะเป็นรถกระบะ4ประตูนะครับแต่เป็นรถกระบะ4ประตูหรือรถเก๋ง4ประตูนะครับนะหรือรถ SUV นะรถอเนกประสงค์นะครับนะ4ประตูนะครับนี่ร่วมกันประมูลได้นะครับนะถ้าประมูลตอนนี้ก็จะเป็นการประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับ www.ทะเบียนรถ.com นะครับนี่ร่วมประมูลกันได้ถ้าประมูลด้วยวาจาก็วันที่23พฤษภาคมนี้นะครับนะที่โรงแรมอัลวาเรสนะครับนะวันที่23นี้นะต้องไปแต่เช้าหน่อยเนาะ 9:00 น.เริ่มมีการประมูลนะครับกับเลขที่มีการประมูลเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปเนาะนะครับนะนะประมูลด้วยวาจานะครับกับหมวดตัวอักษรนะครับกไก่ยอยักษ์นะครับนะสโลแกนหรือคำขวัญนี่เลยเนาะนะกิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะครับเนี่ยกิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะครับนะก็มีทั้งหมดอยู่301หมายเลขนะให้ท่านได้ร่วมประมูลนะครับไม่ใช่มีเลขเดียวเนาะมี301หมายเลข300กับอีก1หมายเลขว่างั้น300กับอีก1ป้ายกันแล้วกันนะก็ป้ายทั้งหมดก็ที่ทุกท่านร่วมประมูลได้กับเงินทองที่ได้มาก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถนะครับกับเรื่องของการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเราสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะเปิดการประมูลนะครับในแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีเลขที่จะนำมาเสนอกับหมวดอักษรหมวดอักษรที่จะนำมาเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับสมมติเลขนั้นก็จะมี301หมายเลขเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับในทุกๆปีนะครับนะอย่างไรก็ติดต่อประสานงานที่สำนักงานขนส่ง098065-8899ได้นะครับนะหรือจะร่วมประมูลทางสำนักงานสำนักขนส่งนางรองนะครับ044-631-629นะครับนะอำเภอประคนชัยนะครับ044-666-911นะพุทธสงฆ์นี่ก็ไปกันได้นะไปสอบถามดูก่อนนะบางท่านอาจจะสงสัยประการใดทำไม่เป็น044-666-102นะครับนะก็สามารถที่จะไปร่วมประมูลกันได้นะครับกับ301หมายเลขนะครับซึ่งป้ายประมูลก็จะมีความสวยความงามแตกต่างจากป้ายทั่วไปนะครับนะถ้าเป็นป้ายทั่วไปก็จะเป็นพื้นขาวตัวอักษรสีดำนะครับนะถ้าเป็นป้ายประมูลก็จะมีสีรุ้ง7สีนะครับนะตามด้วยตัวอักษรแล้วก็จะมีตัวประสาทพนมรุ้งนะครับนะตัวอักษรแล้วก็ตามด้วยหมายเลขที่ท่านได้แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะครับนะบางท่านบอกจะร่วมประมูลนั่นแหละเนาะนะครับเตรียมเงินเตรียมทองไว้ก็แล้วกันนะครับนะก็เลขใดที่เราประมูลได้ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนะครับป้ายประมูลนั้นก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านสามารถที่จะนำไปเป็นมรดกตกทอดได้นะครับนำไปจำหน่ายจ่ายแจกนะร่วมประมูลต่อก็แล้วแต่ท่านได้นะครับนะหรือจะส่งสู่คนที่รักก็ได้นะครับกับเลขตัวนี้นะถูกฉลกในวันเกิดวันเป็นสิริมงคลนะครับเป็นสิริมงคลก็คือ วันที่ท่านอาจจะเป็นวันสำคัญสำคัญนะในชีวิตประจำวันที่อาจจะมีการใช้เลขตัวนี้นะครับเป็นหลักในการที่จะดำเนินชีวิตนะครับในแต่ละปีในแต่ละวันนะครับหรือเป็นเลขสิริมงคลนั่นเองนะครับรวมๆกันได้เนาะนะครับนะดูตามโบชัวที่ผมขึ้นทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเห็นรูปแบบหลากหลายนะครับนะให้ท่านได้เห็นกันนะเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนเนาะเพลงที่แนะนำกสุรายการมาจากหนุ่มเมืองโพเนาะเบอร์หนุ่มเมืองโพเขาเพลงอะไรเนี่ยรักใครใจก็เจ็บใช่ไหมรักใครหรือรักใครรักใครใครก็เจ็บหรือรักใครใจก็เจ็บนะครับรักใครเดี๋ยวพิมพ์ก่อนรักใครใจก็เจ็บนะครับนี่ของใครเนี่ยสิริพรไหมของสุนารีรักใครใจก็ปวดถ้าของสุนารีจะเป็นใจก็ปวดนะถ้าเป็นของใครเนี่ยจัมโบ้ฮิตก็บอกเลือกคนไหนใจก็เจ็บคนละคนเอาของสุนารีก็แล้วกันนะครับนะตามที่แนะนำก็สู่รายการมาจากหนุ่มเมืองโพนะครับมอบทุกเสียงทุกสายกับรายการนะครับผม

0: โอ้ยคุณลุงขับรถช้าอย่างกับเต่าไม่รู้หรือไงว่าคนกำลังรีบอ่ะ
1: อ้าวจะรีบไปไหนกันล่ะไอ้หนุ่ม
0: ไปแว้นแว้นไงลุงขับช้าแบบลุงตอนไหนจะถึงล่ะครับ
1: แม่แม่ทำเป็นเก่งไปเดี๋ยวลุงจะบอกอะไรให้รู้การขับรถเร็วแถมประมาทมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชีวิตทางที่ดีควรขับรถตามกฎหมายบังคับหรือป้ายความเร็วกำหนดจะได้ปลอดภัยรู้ไหม
2: รู้แล้วครับคุณลุงต่อไปผมจะไม่ขับเร็วไม่ประมาทและไม่แว้นแล้วครับ
1: ดีมากไอ้นุ่มชีวิตจะได้ปลอดภัย 100%
3: กรมทางหลวงชนบทขอขอบคุณทุกท่านที่ขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติโทรสายด่วน1146
4: ความปลอดภัยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับกับการขับรถในทุกท้องที่ถ้าไม่ใช่ความเร็วจะเกินไปนะครับนะก็เรื่องของความเร็วทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุค่อนข้างจะรุนแรงนะครับรุนแรงขนาดไหนรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตนั่นแหละเนาะนะครับหรือได้รับบาดเจ็บจนถึงสาหัสนะแล้วก็สุดท้ายตามมาด้วยทุพพลภาพนะครับก็คือเดินไปไหนเหินเดินเหินไม่ได้เหมือนอย่างเดิม นะความคิดก็ไม่เหมือนเดิมอะไรทำนองนั้นนะครับนี่นะก็พบจะเจอกับเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บผลกระทบนี่ตามมาค่อนข้างจะมากนะบางคนนี่ก็ได้รับบาดเจ็บทางศีรษะนะครับนะก็อยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุด้วยตัวของตัวเองก็คือสมองเปลี่ยนก็คือทำให้เกิดอุบัติเหตุในบ้านเกิดการหกล้มนะครับนะก็เป็นปัญหากับเรื่องของสมองนี่แหละนะครับนะอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับนะก็ทำให้ต้องมีการจากไปนะครับนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะดูแลไม่ว่าจะตัวท่านเองแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับนะก็อย่าให้มันเกิดการเกิดอุบัติเหตุนะถ้าเกิดแล้วก็มักจะทำให้เกิดการสูญเสียหลากหลายมากมายหลายอย่างว่างั้นมากมายหลากหลายหลายอย่างที่อาจจะต้องเสียไปนะครับนะเสียทรัพย์สินเสียเงินเสียทองเสียเวลาเนี่ยคือปัญหานะครับนะแล้วก็ต้องเสียชีวิตจากไปกับบุคคลที่เรารักเนี่ยก็เป็นการเสียใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะใช้ความไม่ประมาทใช้สติก่อนสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็ต้องมีสติในการขับรถนะครับนะมาดูเรื่องการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับนะในวันที่23นี้ตรงกับวันเสาร์นะครับนะก็เชิญชวนทุกท่านเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งก็สิ่งที่จะเตรียมไปในการประมูลบางท่านอาจจะต้องประมูลไม่ประมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่เป็นก็ไปที่โรงแรมอเวอเรสต์ก็ได้เนาะหลักฐานก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับนะเตรียมไปด้วยกันแล้วกันนะรับหลักฐานนะครับกับการประมูลนะครับซึ่งหลักประกันการประมูลในแต่ละหมวดแต่ละเลขก็แตกต่างกันไปนะครับนะสูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาทนะครับในหมวดของอักษรที่เป็นเลขที่อาจจะนะเหมือนกันนี่แหละครับนะ4ตัวนะครับนี่เลขเหมือนกัน4ตัวเลขเหมือนกัน3ตัวนี่นะก็หลักประกัน อยู่ที่ 20,000 บาทนะครับนี่นะรองลงมาก็ 5,000 บาทก็หลักประกันตัวนี้ก็จะเป็นหลักที่เหมือนกัน3ตัวเนาะ3ตัว3ตัวใน 5,000 บาทแล้วหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับกับการร่วมประมูลนะครับนะซึ่งการเริ่มประมูลก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะครับนะหลักเลขที่อาจจะมีความต้องการสูงอย่างเช่น9 4ตัว8 4ตัว1 4ตัวจน2 2ตัว3 3ตัว4ตัวเข้าไปอุ้ย4 4ตัวตระกูล4ตัวนี่แหละเนาะเลขมันกัน4ตัวนี่แหละนะครับนะก็จะมีความแตกต่างก็คือการหลักประกันก็จะสูงอยู่ที่ 20,000 เริ่มต้นอยู่ที่ 50,000 บาทนะครับนอกนั้นก็จะเริ่มต้นทีละครั้งหนึ่งก็ 5,000 บาท 5,000 บาทนะครับนะร่วมเคาะกันไปตอนนี้ก็บางคนอาจจะเคาะไว้อยู่เนาะไปเข้าน้ำมุงท่าเดินกลับมาทีโอ้ยเขาขึ้นไปแล้วก็เคาะเพิ่มเข้าไปเคาะเพิ่มเข้าไปนะครับการประมูลก็สามารถประมูลได้หลายป้ายหลายหมายเลขนั่นเองนะไม่เจาะจงเฉพาะเลขที่ท่านอาจจะเตรียมสำรองไว้เลขที่ท่านต้องการอาจจะไม่ได้อาจจะได้เลขข้างเคียง เลขสูงสุดเราโอ้เลขสวยของเราที่อยากจะได้มันสูงเกินไปว่างั้นเลขข้างเคียงดีกว่าเนาะนะครับนะเหมือนซื้อหวยซื้อเบอร์ซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละนะซื้อลอตเตอรี่ก็มีเลขข้างเคียงนะครับนะก็สามารถที่จะร่วมประมูลได้นะครับซึ่งหลักประกันก็อาจจะถูกลงมาหน่อยเนาะนะหลักประกันที่ถูกก็คือหลักประกันที่อาจจะใช้การเพิ่มวงเงินในการ ประมูลนี่ก็ต่ำลงมานะครับสายร่วมต่อไปสวัสดีครับผม
5: สวัสดีค่ะคนจีน
4: โอ้สวัสดีครับหลานยาโมสวัสดีครับผม
5: ค่ะ
4: ครับ
5: รบกวนไหมโทรเข้าได้ไหมก็เลยทดลองโทรดู
4: โอ้โทรได้โทรได้ตอนนี้ก็ให้เวลา
5: ไม่รับสายขอโทษด้วยแต่ไม่รับเนาะอยากจะคุยด้วย
4: อ
5: ยากจะขอเพลง
4: ครับเพลงเพลงที่ขอ
5: มีใครเข้ามาหลายคนยัง
4: อ๋อมีอยู่หนุ่มเมืองโพกับน้องต้นคนงามครับน้องนั้นก็จะเป็นทาง Facebook ยังไม่ได้ดูเลย
5: ค่ะขอสักเพลงเนาะ
4: ครับผม
5: ฝนตกๆอย่างนี้อยากฟังเกี่ยวกับทหารเยี่ยมพี่ที่ชายแดน
4: โอ้ทางโคราชตกเหรอ
5: ไม่ตกค่ะวันนี้ยังค่ะ
4: อ๋อคิดว่าตกอยู่ตอนนี้
5: ตกแต่เมื่อวาน
4: อืมครับผม
5: เมื่อวานทั้งลมทั้งฝนแต่ฝนก็ไม่ถึงขนาดบ้านหนักนะคะแต่ลมมากระโชกมาก็หายไปแล้วก็โชคมาอีกก็หายไปค่ะเมื่อคืนนี้ก็ไม่ตก
4: สงสัย
5: ว่าทางโคราชจะมีอะไร 80% วันนี้ยังไม่เห็นฝนเลย
4: สงสัยจะกระจายไปทั่วนิดหน่อย
5: ฟังข่าวเนาะ
4: ครับผมครับ
5: ค่ะฝากให้ทุกเสียงทุกสายน้องต้นหอมใช่ไหม
4: น้องต้นหอมคนงาม
5: ต้นคนงามนั่นแหละเนาะสามห
4: ม
5: ื่นสามฟังไหมให้สาวละมาดหน่อยเด้อ
4: ครับผม
5: ไอ้ทุกคนแล้วก็หนุ่มอะไรน้องน้องแวงอะไรนะเอาคุณนั้นมาไหมหนุ่มชื่อเหมือนนักมวยอะไรชื่ออะไรหนุ่ม
4: ครับพอง
5: ครับพองครับพองจะมา
4: น่าจะฟังน่าจะโทรช่วงค่ำช่วงห้าโมงคร
5: ับ
4: ครับผมน่าจะยังไง
5: เมื่อวานนี้เปิดหาไม่เห็นหรือว่าสถานีไม่เปิดคิดว่าอยู่
4: อ๋อเปิดอยู่เมื่อวานเปิดอยู่
5: โอ้สงสัยตั้งวิธีอยู่ไม่ตรงจุดเนาะ
4: ครับน่าจะเป็นยังไงอ
5: ภิเษกทุกคนเลยค่ะคุณจีน
4: ครับผมขอบคุณ
5: จีนเด้อ
4: ครับได้ครับได้
5: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณทางสาวโคราชบ้านเองเออนะที่ไหนก็เป็นบ้านเองหมดเลยเนาะขอบคุณนะครับทางหลานยาโมนะครับแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการมาเยี่ยมพี่ที่ชายแดนนะครับนะเรื่องการประมูลป้ายทะเบียนสวยนะครับนะก็ยังมีรายละเอียดอีกค่อนข้างจะพอประมาณนะประมาณนี้ก่อนฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับนะเนี่ยนำมาจากทาง Facebook ดูสักแป๊บหนึ่งนะผู้ชมทาง Facebook คุณพี่มาทาสำรันใจขอเพลงฮักกันบ่ได้ดอกว่างั้นรูปหน้าจอหายไปไหนอ๋อรูปหน้าจอพอดีผมขึ้นรูปป้ายทะเบียนรถสวยขึ้นไปเลยลืมเปลี่ยนกลับมาคืนนะครับนะเอาเป็นว่าดูป้ายทะเบียนรถสวยก็แล้วกันเป็นการโชว์นะครับโชว์ป้ายทะเบียนรถสวยที่เมื่อวานนี้สำนักงานขนส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งมาร่วมจัดรายการนะครับประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับคุณอเนกพริกไทยขอบคุณร่วมหัวใจโตๆมานะครับคุณภูนคงสืบชาตินะครับฟังจากหมู่2หนองเสม็ดนะฟังอยู่ขอเพลงรักเธอที่สุดของสุนารีราชสีมานะครับอย่างนี้ฟังเพลงฮักกันบ่ได้ดอกสักหนึ่งเพลงก่อนเนาะกับรายการนะครับ

0: ้าเล็กลูกชายฉันน่ะมันจะเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนในอำเภอมันรุบเร้าทุกวันเลยอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: ลูกฉันก็เหมือนกันอยากได้รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันและอายุมันเท่าไหร่กันยังไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำ
2: ใช่แล้วครับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีตามกฎหมายยังทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ผู้ปกครองต้องพูดให้ลูกเข้าใจแล้วล่ะครับถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการกระทำที่ผิดกฎหมายจราจรอย่าเพิ่งตามใจลูกเพราะถ้าตามใจเขาในวันนี้วันข้างหน้าอาจมานั่งเสียใจทีหลังก็ได้อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อที่ขับขี่รถแล้วไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะครับ
0: นะครับนะนะครับผมทำไปดูแลกันไปขอบคุณทางข้าวหอมวิราชนะครับนะกับบทเพลงที่แนะนำสู่รายการมากับจากข้าวหอมวิราชขอเพลงหัวใจผมว่างไม่มีใครบ้างจับจ้องโอ้ใช่ไหมเนี่ยร้องไม่ถูกเว้ยร้องถูกโอ้ยเป็นไปนั่นไปเอาสรุปต่อไปสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมจากห้วยแถลงนนสุวรรณโอ้ครับผมนนสุวรรณครับ
3: นึกว่าเขาไม่นึกว่าร้านยาโมไม่มาเนาะ
0: โอ้เนาะมาร้านยาโมมาอยู่ครับครับผมนั่นน่ะ
3: ฝากใจไปฟังลาวเด้อ
0: ฝากใจไปฟังลาว
3: ครับผม
0: ไปฟังลาวครับผม
3: ร้านยาโมมาไปสาวคู่เมืองสาวโคราชสาวไอ้สาวลำปีมาดเด้อครับเด้อ
0: สาวลำปีมาดเนาะนะ
3: ครับผม
0: ครับ
3: เข็นแล้วครับนะ
0: ครับผมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณทางโทรศัพท์นะจากโคราชบ้านเองห้วยแถลงนู่นแหละเนาะห้วยแถลงก็ทางไปเลยลำปีมาดไปสักหน่อยนึงนะครับนะการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยจบกันแล้วกันเนาะเออนะบางท่านอาจจะเตรียมเงินทองไปแล้วบางคนก็อาจจะนะพอไหวเพราะว่าบางเลขนี่ไม่มีใครประมูลมากนะไม่มีใครประมูลมากนะครับบางเลขก็จะมีแค่ป้ายประมูลนะครับนะกับไม่มีใครประมูลแล้วก็ซื้อไปเลยบางงานซื้อไปเลยนะครับอย่างเช่นเลขที่อาจจะนะมีผู้ร่วมประมูลน้อยนะครับเลขทั่วไปก็แล้วกันเลขทั่วไปที่มีหลักประกันถูกก็ 2,000 บาทนะครับเช่นเลข3377383338อะไรพวกนี้เนาะ4884นะครับนี่7887 1221พวกนี้เนาะนี่จะเป็นเลขที่อาจจะมีหน้ามีหลังนะครับครบทุกเลขนะครับบางคนก็นำมาบวกมาลบกันแล้วนะครับนะได้เลขที่ถูกโฉลกว่างั้นนะ9119 9911อะไรพวกนี้เนาะนะครับนี่นะครับถ้าดูในFacebook ก็จะเห็นผมนำโบชัวให้ขึ้นได้เห็นนะครับนะก็เป็นเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งดูได้มองเห็นไหมนอตัวเล็กกระจิ๊ดริดว่างั้นนะครับนะถ้ามีเงินเยอะก็ประมูลเลขที่ใหญ่ๆไปเลยนะครับนะแต่ป้ายขนาดเดียวกันนั่นแหละเลขใหญ่คือเลขที่อาจจะเป็นเลขที่เป็นที่ต้องการของนะทุกคนนะครับนะอย่างเช่นเลข999 4ตัวนี่เนาะ99999นี่แหละ888 4ตัวเลขจะเป็นตัวเดียว4ตัวนี่แหละนะเป็นเลขที่บางคนบอกจำง่ายนะครับนะก็เจริญก้าวหน้าหรือจะตีเป็นอย่างอื่นก็ว่ากันไปนะครับนะฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันเพลงอะไรตั้งไว้หรือยังเนี่ยเพลงจากน้องต้นคนงามนะครับบทเพลงนารีรำพึงนะครับแนะนำมาจากน้องต้นคนงามมอบทุกเสียงทุกสายนะครับ

0: 1นาทีกับกปท.
1: การขับผ่านจุดตัดทางรถไฟที่ถูกต้องและปลอดภัยนั้นผู้ขับขี่ต้องลดระดับความเร็วของรถให้อยู่ในระดับที่สามารถหยุดได้ทันเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนหรือเมื่อเจ้าหน้าที่นำเครื่องกีดขวางมากั้นทางรถไฟควรหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรหรือในระยะที่เห็นว่าปลอดภัยควรเร่งความเร็วที่จะขับผ่านทางรถไฟเพราะอาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สำคัญผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟโดยไม่ควรจอดรถคร่อมทางรถไฟและเมื่อจะข้ามทางรถไฟทุกครั้งควรจะมองซ้ายและขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถไฟผ่านมาอย่างแน่นอนจึงค่อยขับผ่านจุดตัดรถไฟครับ

0: ความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: นะก็ความรู้นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับนะที่กรุงเทพมหานครเนาะเรื่องของการขับรถนะข้ามทางรถไฟนะก็อย่าประมาทกันแล้วกันนะครับนะไม้กั้นลงมาแล้วก็อย่าไปขับผ่านหรือขับซิกแซกนะหลบไม้กั้นจะผ่านไปให้ได้อันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดแล้วการสูญเสียค่อนข้างจะมากมายเนาะนะครับรถไฟไม่สามารถที่จะเบรกได้กระทันหันชะลอได้ยากนะครับนะระยะห้าม10เมตร50เมตรไม่ทันแน่นอนเนาะต้องใช้ระยะเบรกนู่นน่ะเป็น100เมตรว่างั้นนะครับนะก็การข้ามทางรถไฟก็ต้องมีความระมัดระวังดูซ้ายดูขวานะครับซ้ายขวาว่ามีรถไฟมาหรือเปล่านะครับจะดูให้มั่นใจก่อนเนาะถ้าไม่มีไม้กั้นนะครับนะบางพื้นที่จะมีไม้กั้นก็ต้องดูให้ดีก็แล้วกันนะครับนะฟังเพลงกันต่อนะครับบทเพลงเยี่ยมพี่ที่ชายแดนนะครับแนะนำมาจากหลานเนี่ยโมมอบทุกเสียงทุกสายนะครับ

0: ำไรครับเนี่ย
1: อุ๊ยโทรศัพท์ค่ะ
0: ไม่ได้นะครับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถฝ่าฝืนมีความผิดนะครับ
1: แต่นี่รถติดไฟแดงอยู่นะคะ
0: ติดไฟแดงก็ยิ่งไม่ได้นะห้ามโทรนะครับห้ามโทร
1: โอเคค่ะถ้างั้นแชทคุยก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่โอเคแบบนี้แชทไม่ได้ครับหากคุณผู้หญิงมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยต้องจอดรถข้างทางนะหรือว่าใช้สมอลทอล์กเท่านั้นนะครับ
2: การโทรการแชทผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตขณะขับรถมีโทษปรับ400-1,000 บาทนะครับ

0: ได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบนท้องถนนอย่างรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2รายสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการที่ผู้ขับขี่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยจึงทำให้ร่างกายถูกกระแทกอย่างรุนแรงและทำให้เสียชีวิตในที่สุด
1: ลูกๆเห็นข่าวนี้กันแล้วใช่ไหมดูไว้เป็นตัวอย่างนะเวลาจะขับรถหรือเดินทางไปไหนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลลูกต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้ติดเป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยกันนะจ๊ะ
2: เข้าใจแล้วครับแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนี่ขึ้นรถปุ๊บคาดปั๊บเลยครับ
3: หนูก็เหมือนกันค่ะแม่จะไปใกล้ไปไกลหนูนี่ใส่ใจคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกเดินทางทุกครั้งค่ะ
1: ดีมากจ้ะลูกฝึกให้เป็นนิสัยคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
4: ทำให้เป็นนิสัยนะครับกับการขึ้นรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับขับรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยนะครับบอกลูกบอกหลานบอกแต่เขาตัวเราก็ไม่ทำ นะครับตัวเองไม่ยอมใส่ก็เป็นปัญหานะครับกับการเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้เกิดการสูญเสียนะครับนะอวัยวะสำคัญต่างๆคือศีรษะนี่แหละที่เป็นสิ่งที่เราควรจะทนุถนอมไว้นะครับนะนะเพราะว่าศีรษะถ้าเกิดอะไรขึ้นไปก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอวัยวะอื่นๆได้นะครับเอาเวลาหมดนะครับหมดเวลากับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทิ้งท้ายด้วยบทเพลงสุดท้ายนะครับจากข้าวหอมห้วยราชขอเพลงหัวใจผมบ้างจะมีใครบ้างจับจ้องของยอดรักสลักใจนะครับแล้วก็เพลงคงไม่ทันเนาะนะเพลงที่เหลือนะครับจากหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงฝากใจไปฟังลาวนะครับน่าจะได้ฟังกันช่วง5โมงเย็นนะครับนะเวลาหมดเวลานะครับกับรายการเจอกันอีกที5โมงเย็นกับรายการนะครับนะสัญจรไม่ใช่ 100.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับมาช่วยจักกันไปนะครับสวัสดีครับผม

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาท
10: นายเอกพงษ์ลิ่มเจริญในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441กล่าวย้ำเตือนประชาชนระวังภัยออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีคดีอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นกว่า 16,381 คดีสร้างความเสียหายให้ประชาชนไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทโดย5กลโกงออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบสูงสุดคือการหลอกขายสินค้าและบริการที่มีมากสุดถึง 72,532 คดีคิดเป็นเกือบร้อยละ68ของคดีทั้งหมดมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมร้านค้าปลอมหรือบัญชีอินสตาแกรมปลอมขายสินค้าราคาถูกผิดปกติหรืออ้างเป็นบริษัทขนส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัสดุตกค้างเป็นต้นรวมทั้งกลโกงอื่นๆเช่นแอบอ้างเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI หรือธนาคารสร้างเรื่องให้ตกใจแล้วให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้โดยใช้หลักป้องกันตนเองด้วย4ไม่คือไม่กดลิงก์แปลกปลอมจาก SMS หรือข้อความไม่เชื่อโฆษณาที่ดูดีเกินจริงหรือผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่รีบโอนเงินก่อนตรวจสอบข้อมูลและไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาในการซื้อขายหรือลงทุนหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือสงสัยถูกหลอกติดต่อสายด่วน AOC 1441ทันทีตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายพร้อมเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
11: ์นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย อยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: จังหวัดลำพูนคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลก2569เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
12: ที่ห้องประชุมเฉลิมราชโรงเรียนสวนบุญโยปถัมภ์ลำพูนนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จังหวัดลำพูนโดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนประชาสังคมและเยาวชนเข้าร่วมกว่า400คนภายในงานมีกิจกรรมคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลกการเสวนาในหัวข้ออีกปอดเมืองละปูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อรวมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้ประกาศวาระจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2569และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวาระสำคัญลำดับที่3ของจังหวัดสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดี

สวทมุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวทนครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์และสวทยโสธร 90 เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรสข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุ

0: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะตอนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2ค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะพบกับสวท.ศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันมฤดีลูกอินค่ะ
0: ค่ะดิฉันสุภานีโสภาค่ะ
1: ค่ะคุณสุภานีคะวันนี้ก็มาพบกับคุณผู้ฟังค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะวันที่21เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2569ค่ะหลากหลายเส้นทางนะคะ
0: ค
1: ่ะที่ติดตามรับฟังข่าวสารต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลรวมไปถึงเกี่ยวกับข่าวสารในพื้นที่9จังหวัดอีสานตอนล่างนะคะวันนี้เราก็หยิบมา 2-3 จังหวัดค่ะนำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นไปจนถึงเวลา 17:00 นค่ะพบกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2ซึ่งก็มีการสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพในการผลิตรายการค่ะ
0: ค่ะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะว่ามี2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกค่ะจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็เป็นข่าวสารกับอีสานตอนล่างเรานะคะนำมาฝากมาให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันและช่วงที่2ค่ะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะผลิตโดยสวท.นครพนมค่ะอย่างไรคุณผู้ฟังที่เข้ามาทาง Facebook ไลฟ์ของสวท.ศรีสะเกษก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและท่านที่รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: ค่ะรวมไปถึงวิทยุอีก8จังหวัดนะคะก็รับสัญญาณแล้วก็เพจต่างๆด้วยค่ะก็ขอบคุณนะคะหลากหลายช่องทางค่ะสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะคะหากมีเวลาค่ะคุณสุภานีคะเดี๋ยวช่วงท้ายแล้วก็จะทักทายนะ
0: คะ
1: รายการที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์หรือว่าท่านมีข้อมูลข่าวสารหรือว่าแจ้งในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความกันมาได้เลยค่
0: ะ
1: ก่อนอื่นนะคะก็รับฟังข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลกันก่อนนะคะค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เปิดเวิร์กช็อปนะคะขับเคลื่อนความมั่นคงผนึกมหาไทยตำรวจค่ะบูรณาการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ได้พูดบนเวทีค่ะว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงมีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะรัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศหรือว่านอกประเทศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ตลอดจนกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงถือเป็น4เสาหลักค่ะในการที่จะรักษาความมั่นคงในประเทศก็มีการมอบนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิติด้านการป้องกันค่ะกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะในการบริหารราชการแผ่นดินเราก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายกก็บอกว่าขอให้ทั้งสองฝ่ายค่ะทำงานแบบในลักษณะทีมจังหวัดค่ะทีมจังหวัดนะคะอย่างใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็มีการวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องค่ะสามารถที่จะใช้กลไกในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติดค่ะ
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและภัยจากผู้มีอิทธิพลที่มาข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนในความดูแลของรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นก็คือ4สาหลักเป็นการเวิร์กช็อปนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะนายกเวิร์กช็อปก็มีมหาดไทยแล้วก็กระทรวงมี4เสาหลักด้วยกันค่ะก็คือความมั่นคงภายในมาดูเรื่องที่2ค่ะมิติที่2นะคะด้านการปราบปรามขอให้การเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าภายนอกประเทศนะคะการกระทำความผิดทุกรูปแบบค่ะให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายรายใหญ่ค่ะเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะคะเช่นปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างนี้ค่ะเว็บพนันออนไลน์ต้องมีการตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดนะคะเรื่องอาวุธปืนกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีคำสั่งให้มีบุคคลนะคะทั่วไปให้คำสั่งให้บุคคลทั่วไปค่ะยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐการพกพาอาวุธปืนนี่ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายค่ะส่วนมิติที่3ก็คือด้านการช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนนะคะกระทรวงมหาดไทยนี่ค่ะก็มีกลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้กับพี่น้องประชาชนค่ะก็สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมตรวจสอบได้ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนี่แหละค่ะนำผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วยค่ะการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมค่ะก็ถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกค่ะก็ถือเป็นเรียกว่าอยู่บนพื้นฐานเดียวกันนะคะจับมือดำเนินการได้ทันทีทั้งนี้ก็ขอให้หัวหน้าส่วนหัวหน้าหน่วยทั้งหลายล่ะค่ะให้การสนับสนุนทีมงานในแต่ละจังหวัดหรือแม้แต่ภารกิจต่างๆด้วยค่ะ
0: ค่ะขยับมาที่เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการประกาศค่ะเกี่ยวกับโรคอีโบลาค่ะซึ่งก็มีผลในวันนี้เลยนะคะวันที่21พฤษภาคมค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณผู้ชมรู้ฟังคะได้ออกประกาศนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายค่ะกรณีติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาค่ะเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งก็มีผลบังคับใช้ในวันนี้เป็นต้นไปค่ะ21พฤษภาคมนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวว่าการประกาศดังกล่าวค่ะก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันแล้วก็การควบคุมณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเพื่อที่จะรองรับความเสี่ยงจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคค่ะแล้วก็ช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถที่จะดำเนินการมาตรการควบคุมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมตามสถานการณ์สำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศค่ะก็ประกอบไปด้วย2มาตรการสำคัญค่ะมาดูกันที่มาตรการที่1ค่ะมาตรการต้นทางแล้วก็ข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้ที่เดินทางทุกคนค่ะที่มาจากเขตติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาไม่ว่าจะเป็นคองโกหรือว่ารัฐยูกันดาค่ะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าโดยชาวต่างชาติค่ะจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ ระบบบัตรขาเข้าแบบดิจิทัลส่วนคนไทยค่ะก็ลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass นะคะณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการรวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ขอให้คนไทยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาดค่ะหากไม่มีความจำเป็นแล้วก็ต้องรายงานตัวต่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกครั้งค่ะที่เดินทางไปนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปหรือว่าเดินทางกลับเข้าประเทศค่ะบริเวณประตูขาเข้าหรือว่าหน้าประตูเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินตรงจากพื้นที่เสี่ยงค่ะผู้ที่เดินทางจากเขตติดต่อโรคก็ต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการดำเนินการวัดไข้ซ้ำสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่ค่ะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เป็นปัจจุบันลงในระบบด้วยเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันค่ะซึ่งกรมควบคุมโรคนะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดค่ะหากมีความจำเป็นก็ต้องเดินทางที่จะต้องเดินทางไปนะคะคุณผู้ฟังคะควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดค่ะและหากเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงภายใน21วันแล้วก็มีอาการไข้หรือว่าอาการผิดปกติก็ขอให้รีบพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางแก่บุคลากรทางการแพทย์หากประชาชนมีข้อสงสัยค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะโทร1422ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งข่าวจากทางส่วนกลางนะคะเกี่ยวกับการเล่นเกม
1: ค
0: ่ะใครจะเชื่อว่าการเล่นเกมนะคะสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินได้ค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะเดินหน้านะคะในการดันอีสปอร์ตค่ะเข้าสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะเปลี่ยนเกมเป็นเครื่องมือฝึกทักษะสร้างเงินสร้างอาชีพเพื่อที่จะปั้นเด็กไทยของเราค่ะสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลกที่มีมูลค่ามหาศาลร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้พูดถึงความคืบหน้านโยบายสำคัญด้านการศึกษาค่ะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเดินหน้ายกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่โลกอนาคตด้วยการผลักดันอีสปอร์ตเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทยที่เชื่อมโยงทักษะดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในระยะแรกนะคะก็จะนำeSport เข้าสู่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันค่ะในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนนะคะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้ฝึกฝน4ด้านด้วยกันค่ะก็ได้แก่ทักษะด้านเทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการตนเองค่ะพร้อมคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันทั้งระดับโรงเรียนระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติค่ะจากนั้นนะคะจะค่อยๆนะคะต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตค่ะโดยรัฐบาลไม่ได้มองแค่อีสปอร์ตในมิติของความบันเทิงเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะแต่มองเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะที่มีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจค่ะและก็สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเยาวชนไทยได้อย่างดีเยี่ยมค่ะค่ะรัฐบาลนะคะก็มุ่งหวังนะคะที่จะเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเด็กไทยจากการเรียนเพื่อจดจำไปสู่การเรียนเพื่อคิดวิเคราะห์และก็ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพค่ะซึ่งก็เชื่อมั่นว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ยค่ะมีศักยภาพขอเพียงเปิดเวทีเปิดโอกาสแล้วก็เปิดเครื่องมือที่เหมาะสมเด็กไทยก็พร้อมแข่งขันได้ทุกสนามของโลกได้ค่ะ
0: ค่ะ 16:22 นะคะก่อนจะฟังข่าวสารในพื้นที่วันนี้เรานำมา3จังหวัดนะคะจะเป็นศรีสะเกษนะคะบุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดค่ะคุณสุภานีคะแฟนรายการบางท่านบอกว่ารับชมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: อุ้ยมาจากต่างประเทศ
0: ค่ะคุณสุภานีทักทายแฟนรายการก่อนนะคะค่ะคุณอเนกพริกไทยค่ะส่งสติกเกอร์หัวใจมาแล้วก็กดไลค์รัวๆขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะคุณทองใสสีดาค่ะทักทายมา
0: คุณบรรเทาสำราญใจนะคะบอกว่าสวัสดีจ้าสองสาวสวยที่สุด
1: คุณที่ทักชัยมาจากญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: คุณทิสุย่าเนาะอ่านผิดต้องขออภัยนะคะ
0: คา
1: วาโนะคาวาโนะ
0: ค่ะ
1: เขาออกเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะขอบคุณนะคะจากต่างประเทศค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณอัชราปินท้องสวัสดีค่ะคุณวะ
0: คุณภูนคงสืบชาตินะคะก็ทักทายกันเข้ามาก็ถือว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ได้นะคะขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็ถือว่าหลากหลายช่องทางค่ะขยับมาที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษค่ะนำทัพพอสวบุกวังหินนะคะบำบัดทุกบำรุงสุขตรวจสุขภาพชาวบ้านฟรีค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและจังหวัดเคลื่อนที่นะคะไปกันที่โรงเรียนบ้านกระเอินตำบลบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษค่ะโดยนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีค่ะหรือว่าพอสวค่ะร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดผู้นำชุมชนอสมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกันอย่างเนื่องแน่นค่ะ
1: ค่ะทางด้านนายธนงวีระแสงพงษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านก็บอกว่าจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่28เมื่อปีพ.ศ.2513ค่ะจวบจนปัจจุบันค่ะนับเป็นเวลาขออภัยค่ะนับเป็นเวลา55ปีโดยมีการพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยแพทย์128คนทันตแพทย์118คนเภสัชกร132คนพยาบาลวิชาชีพ 1,055 คนค่ะพร้อมด้วยอาสาสมัครนายแพทย์และสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 4,792 คนค่ะสำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นให้บริการรักษาผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารค่ะโดยไม่คิดมูลค่าไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะกิจกรรมนี้มีทั้งหมดมีการตรวจโรคทั่วไปทันตกรรมแพทย์แผนไทยรวมถึงการคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งช่องปากค่ะหากพบรายที่เกินขีดความสามารถก็จะส่งต่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยภายในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะซึ่งปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษก็จะมีผู้ดูแลถึง295รายค่ะผู้ป่วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะบริการทางการแพทย์ที่คุณสุภานีได้แจ้งกันแล้วนะคะภายในงานก็มีการออกบูธสนับสนุนอาชีพด้านการประมงด้านการเกษตรแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าชุมชนจากภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะเพื่อที่จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมนะคะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและจังหวัดเคลื่อนที่นะคะก็ทุกเดือนค่ะเดือนละครั้งนะคะ
1: เดือนละครั้งนะคะค่ะเราไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์เขาจัดงานพบนัดพบแรงงาน Job Fair 2026แอนบุรีรัมย์นะคะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานกับนายจ้างและสถานประกอบการโดยตรงค่ะโดยวันนี้ค่ะนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดงานนัดพบแรงงาน Job Fair 2026แอนบุรีรัมย์นะคะที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่หางานทำค่ะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ผู้ที่จบใหม่นะคะก็จะมีโอกาสได้มาสมัครงานกับนายจ้างและผู้ประกอบการโดยตรงด้วยค่ะค่ะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะมีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า20แห่งค่ะมีตำแหน่งว่างงานค่ะกว่า 1,000 อัตราค่ะนอกจากนั้นก็จะมีการบริการรับขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนค่ะกรณีว่างงานกิจกรรมคลินิกอาชีพแนะนำแนวทางสร้างโอกาสการมีงานทำค่ะการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วยค่ะ
0: ค่ะรวมไปถึงกลุ่มคนพิการนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะมีการให้คำแนะนำการลงทะเบียนรวมไปถึงผู้ที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศนะคะก็มีการให้ลงทะเบียนแล้วก็มีหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงแรงงานนำภารกิจค่ะออกไปให้บริการพี่น้องประชาชนการจัดงานวันนัดพบแรงงานในครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะช่วยให้ผู้หางานนายจ้างก็ผู้ประกอบการได้มาพบกันโดยตรงเลยนะคะมีการสัมภาษณ์งานโดยตรงเลยค่ะแล้วก็ทำให้ ผู้ที่ว่างงานหรือว่าอยากเปลี่ยนงานเนี่ยลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะประหยัดค่าเดินทางก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ประชาชนมีรายได้มีงานทำตรงตามความต้องการค่ะ
1: ค่ะข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะปิดท้ายด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแถลงข่าวชวนเที่ยวงานบุญบั้งไฟลายสีภูมิ2569ชมขบวนฟ้อนลำแล้วก็บั้งไฟเอและตำนานผาแดงนางไอค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเป็นช่วงค่ำค่ะนายพิชยาตุระซองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายสมศักดิ์สาโดดวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนางสาวพรณภาชาชุมพรประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดนายชาญบุตรวงนายอำเภอสุวรรณภูมิและนายสมศักดิ์เศรษฐโสนายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมินะคะนางบุรันดวงวันทองรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นและนางพัทราวดีเสือสาวถีผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟลายสีภูมิประจำปี2569ค่ะคุณมุลีดีค่ะ
0: ค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จัดอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการพี่ๆสื่อมวลชนตลอดจนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกิจกรรมกันค่ะไฮไลท์ค่ะสำคัญของการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะหลายท่านที่รับชมก็จะเห็นภาพนะคะก็คือผู้ร่วมงานค่ะแต่งกายเป็นตัวละครจากตำนานพื้นบ้านอีสานเรื่องผาแดงนางไอค่ะ
1: เรียกว่าร้อยเอ็ดจะดังอีกแล้วเมื่อก่อนจะเป็นงานไอบุญพระเวทเนา
0: ะ
1: ดังทั่วโลกเนี่ยมางานบุญบั้งไฟอีกค่ะ
0: ค่ะก็สะท้อนฮีตบุญเดือน6และความเชื่อเรื่องพญาแถนของชาวอีสานได้อย่างสวยงามค่ะภายในงานก็มีการแสดงซึ้งบั้งไฟการจ่ายกาบเชิงการสาธิตตัดลายบั้งไฟและเอบั้งไฟลายสีภูมิรวมถึงการแสดงลำเซงจากชุมชนหมู่ที่5สามัคคีท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและการแต่งกายแบบล้านช้างสีสันงดงามค่ะงานประเพณีบุญบั้งไฟลายสีภูมิในปีนี้นะคะจัดขึ้นเดือนหน้าค่ะวันที่3ถึง7มิถุนายนณอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและมีกิจกรรมเด่นนะคะการแสดงแสงสีเสียงผาแดงนางไอขบวนฟ้อนสวยงามขบวนแห่วัฒนธรรมขบวนบั้งไฟเอลายสีภูมิและพิธีจุดบั้งไฟถวายพญาแถนค่ะ
1: ค่ะไม่ทราบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดยังขาดนางไอหรือเปล่าผาแดงน่าจะมีแต่นางไอถ้าไม่มีมาติดต่อที่สวทเศรษฐกิจได้นะคะก็แซวไปที่ร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาชมล่าสุดค่ะก็มีพี่บรรเทาสำราญใจนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณทรงศักดิ์โคสาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณกำลังใจทุกๆท่านค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
0: คุณสุภานีคะก่อนจะจากลากันไปนะคะ
1: ยังไม่สรุปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็เหลืออีกประมาณ
1: 3-4
0: ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ฤดูฝนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองนะคะก็ขับรถขับราค่ะรวมไปถึงขับรถขับราด้วยความระมัดระวังกันนะคะรวมไปถึงในเรื่องของบางพื้นที่อาจจะมีพายุค่ะคุณสุภานีคะ
1: ฝนตก
0: ค่ะฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะก็ไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงแล้วก็งดการใช้เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือ
1: ตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทางเนาะบางทียางรถอาจจะเขาเรียกว่ายังไงมันมีย่างดอกแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ยางรถเสื่อมสภาพแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็สำคัญช่วงนี้ต้องพกร่มนะคุณสุภานีค่ะแล้วก็เสื้อกันฝนด้วยแล้วก็ช่วงนี้เห็ดออกเยอะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะไปหาเห็ดคุณสุภานีค่ะต้องดูด้วยนะว่าเห็ดพิษหรือเปล่านะคะก็ต้อง
1: ถ้าไม่มั่นใจ
0: เป็นยังไงคะ
1: ก็อย่าเก็บมาที่มั่นใจมากๆอย่างพี่ก็มั่นใจเห็ดปวก
0: ค่ะ
1: เห็ดเพิง
0: เห็ดเพาะเห็ดเพาะ
1: เห็ดเพาะเห็ดเพาะบางทีก็มีไม่ใช่เห็ดเพาะก็ได้นะก็มีค่
0: ะ
1: เห็ดไข่เห็ดเขาไข
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอันนี้เอามาย่างทำป่นโอ้ยหอมแห้งค่ะ
0: อืมค่ะนะฝนฟ้าคะนองเรื่องของเห็ดพิษแล้วก็เรื่องของโรคไข้เลือดออกก็ระมัดระวัง
1: ยุงก็มาค่ะกับหน้าฝนนี่แหละค่ะยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกค่ะยังไงลูกหลานนอนตอนกลางวันนะคะก็อย่าลืมห่มผ้า กางมุ้ง
0: ค่ะบางคนก็มีสเปรย์อะไรค่ะแล้วก
1: ็
0: บ้านเรือนนะคะก็คว่ำกะละมังถังแตกนะคะอย่าให้ฝนตกแล้วก็เป็นน้ำขังอยู่แล้วก็ยุงลายก็จะไปเกาะบางท่านก็เลี้ยง
1: ปลาปลาหางนกยุงยอดทรายอเบดค่ะที่มีน้ำขังกะโหลกกะลาก็อย่าให้มีน้ำขังไม่งั้นก็คว่ำไม่งั้นก็หยอดทรายอเบดค่ะคุณฟังคะ
0: ค่ะแล้วก็หน้าฝนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ค่ะไข้หวัดไข้หวัดก็มาเหมือนกันค่ะมาพร้อมกับไข้เลือดออกค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมองดูเวลานะคะสวทศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายวันนี้ค่ะดิฉันสุภานีโสภาค่ะ
0: ค่ะดิฉันมฤดีลูกอินค่ะ
1: พร้อมทีมงานสวทศรีสะเกษขอบคุณทุกท่านนะคะช่วงต่อไปค่
0: ะ
1: เชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสวทนครพนมค่ะพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2กับสวท.ยโสธรค่ะสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะทุกท่านคะจังหวัดนครพนมเมืองแห่งศรัทธาริมฝั่งโขงคือหนึ่งในจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินหลายครั้งตลอดรัชสมัยและมีข้อมูลบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินร่วมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งจากเอกสารภาพถ่ายและข้อมูลเผยแพร่ในหลายแหล่งซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันที่ทรงมีต่อชาวนครพนมทุกครั้งของการเสด็จพระราชดำเนินคือภาพแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่าที่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้จากนี้ไปช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวในวันวานผ่านภาพและบันทึกแห่งความทรงจำของชาวนครพนมค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาวจังหวัดนครพนมและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชาอุทัยอันห่วงใยประสบนิกรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้งบ้านชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนและบ้านท่าบ่อสงครามอำเภอศรีสงครามซึ่งในขณะนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนักแม้พื้นที่หลายแห่งจะห่างไกลและทุรกันดารแต่พระองค์ก็ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกแห่งด้วยความห่วงใยราษฎรอย่างใกล้ชิดและในการเสด็จครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านสวมผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จท่ามกลางดินโคลนชื้นแฉะหลังน้ำท่วมผ้าไหมพื้นบ้านที่ดูเรียบง่ายในวันนั้นกลับมีลวดลายงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าหากสามารถส่งเสริมงานทอผ้าเหล่านี้ให้เป็นอาชีพก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์หรือผ้ากฐินต้นณวัดท่าประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและในครั้งนั้นเองมีตัวแทนราษฎรจำนวน6คนได้นำผ้าไหมมัดหมี่ทอมือขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในความงดงามของผืนผ้าเป็นอย่างมากเพราะเป็นลวดลายพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวอีสานอย่างแท้จริงจึงทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมในพื้นที่อำเภอนาว่าอย่างจริงจังต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2515พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้คณะผู้แทนในพระองค์เดินทางมายังจังหวัดนครพนมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและค้นหาผ้าทอพื้นบ้านของชาวบ้านอย่างละเอียดโดยมีรับสั่งสำคัญว่าไปถึงบ้านแล้วก็ต้องเข้าไปถึงก้นครัวเขาด้วยเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรเมื่อคณะทำงานลงพื้นที่ก็พบว่าแทบทุกบ้านในอำเภอนาว่ามีกี่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านชาวบ้านมีทักษะการทอผ้าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจึงเริ่มมีการส่งเสริมการทอผ้าไหมอย่างเป็นระบบโดยให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างหลังฤดูทำนามาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมพระองค์ทรงรับซื้อผ้าทุกผืนและพระราชทานเงินตอบแทนเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าภูมิปัญญาที่ตนมีอยู่สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการก่อกำเนิดกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมแห่งนี้ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ลูกหลานชาวนาว่ายังคงเรียนรู้การทอผ้าไหมพื้นบ้านและร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมเอาไว้อย่างภาคภูมิเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ได้เพียงพระราชทานความช่วยเหลือในยามทุกข์ยากแต่ยังพระราชทานอาชีพและโอกาสที่ทำให้ประชาชนสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตราบจนถึงปัจจุบัน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: จากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมสู่การต่อยอดพระราชดำริในการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ

0: ศูนย์ศิลปาชีพป้อนทันสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้เพียงฤดูกาลเดียวการเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในปีพุทธศักราช2535จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมจากการทำนาโดยเริ่มต้นจากการทอผ้าฝ้ายและขยายสู่การทอผ้าไหมจากเส้นไหมพระราชทานสร้างทั้งรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกในชุมชนนางธเนศวงศ์สาแก้วประธานศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวมถึงเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับโอกาสจากศูนย์ศิลปาชีพซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้มั่นคงให้กับครอบครัวแต่ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน
1: จากที่เคยทำงานนอกบ้านเช้าไปเย็นกลับทีนี้ก็มีอาชีพเสริมก็จากคนแก่ก็มีคนรุ่นกลางแล้วก็มีเยาวชนที่สนใจมาฝึกทอผ้าแล้วก็มีรายได้ประจำพอเราทอผ้าไหมแล้วเราก็มีเงินมาเพิ่มขึ้นส่งลูกเรียนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการทำอาชีพหลักเช่นทำนาแล้วก็สามารถมีเงินตัวนี้มาเพิ่มจากที่เคยไปทำงานต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้ไปทำงานต่างจังหวัดเพราะว่าเรามีอาชีพเสริมที่มั่นคงและถาวรค่ะ
0: เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเธอได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพ
1: วินาทีแรกที่เห็นข่าวเรารู้สึกว่าเราเสียใจมากร้องไห้ออกมาเลยที่เราสูญเสียแม่ของแผ่นดินเราคือเราได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่านอยู่บ้านทุกวันนี้เพราะพระองค์ท่านคือเราสูญเสียแม่แผ่นดินของเราไปแล้วซึ่งแม่ได้ไปกับพ่อแล้วค่ะเราตั้งใจปฏิทานกับใจตัวเองว่าเราจะทำงานให้ดีที่สุดสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านและจะทำงานถวายพระองค์ไปตลอดค่ะ
0: ศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยเป็นแหล่งฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินเป็นแสงแห่งความหวังที่ยังคงส่องสว่างในใจของราษฎรจังหวัดนครพนมตราบจนวันนี้แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหากรุณาธิคุณยังคงอยู่ในใจประสบกรณิกรทุกคนและศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยจะยังคงสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: าวพื้นผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวนครพนมสู่การต่อยอดเป็นงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับประชาชนมาจนถึงปัจจุบันจะพาทุกท่านย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพณอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งภูมิปัญญาผ้าไทยที่ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดผ่านพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: จะพาทุกท่านเดินทางสู่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งต้นกำเนิดงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดธาตุประสิทธิ์และโรงเรียนนาว่าพิทยาคมอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเพื่อทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของโครงการศิลปาชีพและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นไม่เพียงสะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์หากยังเป็นการย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพที่เริ่มต้นขึ้นจากผ้าไหมมัดหมี่พื้นเล็กๆของชาวบ้านนาว่าเมื่อ50ปีก่อนย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2513ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จอยู่ท่ามกลางโคลนตมหลังน้ำท่วมลวดลายผ้าไหมที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นได้สร้างแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าของผ้าไทยและทรงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ทักษะการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคงจากภูมิปัญญาเล็กๆในครัวเรือนได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนจำนวนมากในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปีพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้พระราชทานแบบลายผ้าผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นลวดลายต่างๆที่พระองค์ทรงออกแบบล้วนแฝงความหมายอันลึกซึ้งทั้งความจงรักภักดีความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินนอกจากนี้พระองค์ยังทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมจาก11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปอย่างใกล้ชิดด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและแฟชั่นที่ทรงผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับอัตลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามปัจจุบันจังหวัดนครพนมยังคงสืบสานพระราชปณิธานผ่านการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องการพัฒนาลวดลายผ้าไทยพระราชทานและการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้ผ้าไทยก้าวสู่ความร่วมสมัยและสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสืบสานต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมไทย และสร้างคุณค่าให้ผืนผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งพระราชทานอาชีพและโอกาสให้แก่ประสบนิกรไทยผ่านงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนถึงปัจจุบันปิดท้ายรายการวันนี้กับบทเพลงศิลปาชีพบทเพลงที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพผ่านภาษาพื้นถิ่นล้านนาอันงดงามขับร้องโดยสุนทรีเวชชานนท์ประพันธ์ทำนองโดยวีระวัฒนะจันทรกุลคำร้องโดยพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาและเรียบเรียงดนตรีโดยวีระวัฒนะจันทรกุลและปวรินทร์พิเกณฑ์ขอบคุณเนื้อหาจากคีตามาลัยเทิดท้ายพระพันปีโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อรวมสืบสานพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมบรรเทาสาธารณภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสืบเนื่องจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวังใน5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินและจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำโดยกำชับว่าต้องใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนีโญอย่างรอบคอบชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดโดยบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ table top exercise และการฝึกซ้อมปฏิบัติหรือ drill ในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้ จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาให้พร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
12: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาลควบคู่กับเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 43,621 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำได้อีก 33,133 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้คงเหลือน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
13: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
14: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
15: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณ

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
2: เป็นอะไรล่ะพี
1: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
2: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
1: เราจะทำยังไงดีล่ะ
2: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
3: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
6: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
9: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
8: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
9: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
10: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: บทเพลงโอ้โทรศัพท์เข้าเพียบเลย ครับผมเข้าหน้าไมค์แล้วครับเข้าหน้าไมค์แล้วตอนนี้นะเข้าละพอดีจบเพลงพอดีเลย
1: หน้าไมค์เนาะ
0: ครับหน้าไมค์แล้วครับหน้าไมค์แล้ว
1: ได้ยินเลยได้ยินเลยใช่ใช
0: ่นะ
1: เมียเขาหรือเจ้าโสดเนาะ
0: เมียเขาเป็นเมียเขาหรือเจ้าโสด
1: น่าเป็นเมียเขาหรือเจ้าเป็นโสด
0: ผู้หญิงผู้ชายร้อง
1: ผู้ชายอ่ะ
0: ผู้ชายร้องเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเป็นเมียเขาหรือเจ้าโสด
0: อืม
1: ลุงโพจะแก้จะเอาเพลงนี้แก้ก็ได้
0: เพลงอะไรนะ
1: เป็นผัวเขาเจ้าสุด
0: เป็นผัว
1: เขายังไม่แต่งหรอกไม่มีหรอกเอกันยังไม่มี
0: อ๋อยังไม่มีใช่ไหมแต่งเองเลย
1: แต่งเองร้องเอง
0: ร้องเอง
1: ร้องเป็นลิเกนะ
0: อ๋อลิเกได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ร้องลิเกร้องได
0: ้โอ้ครับผัวเอาลิเกมาร้องเป็นลูกทุ่งก็ได้หาทำนองใส่เข้าไป
1: ครับลิเกร้องได้อยู่
0: ครับผม
1: แต่ร้องกีคุณบรรเทากับแม่บุญเรียน3คนนี่แหละโมสัตว์ปะเนี่ยวันลังก่อน
0: โอเค
1: ผมไม่รู้ว่าเป็นลิเกหรือเป็นโมลัน
0: เนาะใครจะเป็นนางเอก
1: โอเคทุกเสียงสายกันเนาะ
0: ครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ใครเป็นนางเอกลิเกกับหนุ่มเมืองโพหนุ่มโพจะเป็นพระเอกว่างั้นนะพระเอกลิเกนี่หล่อนะมีความหล่อความสวยแต่งทรงองค์เครื่องด้วยเพชรพลอยนินจินดาไฟวับวับแบมแบมนะครับนะกับการเป็นลิเกนี่เนาะนะน่าดูน่าชมสมัยแต่ก่อนโอ้ยที่ไหนมีลิเกเนี่ยนะมีแต่คนไปดูไปชมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนอยากจะชมอยากจะดูเนาะเพราะว่าลิเกมันเป็นลิเกแบบประยุกต์นะครับนะมีมุกตลกอะไรมากมายนะครับสมัยแต่ก่อนต้องร้องเป็นเรื่องร้องเป็นเรื่องเป็นราวว่างั้น จันทครบอะไรอย่างนี้เนาะ สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณวิชัยหนุ่มโคกเขาเขากระโดงครับ
0: โอ้สวัสดีครับหนุ่มเขากระโดงโคกเขาหนุ่มสำเริงใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่คร
0: ับ ครับครับ
2: ขอเพลงอะไรครับ
0: ครับเพลง
2: ทั้งรักทั้งเกลียดเท่อุเทนพรมินครับ
0: โอ้ทั้งรักทั้งเกลียดเลยทั้งรักด้วยเกลียดด้วย
2: ครับ
0: จะเอายังไงกันแน่เน
2: า
0: ะเรา
2: คร
0: ับ ครับผม
2: เมื่อไหร่เช้าหลังเช้าจะโมคนสวยคนงาม
0: งามด้วยเนาะเคยเห็นเขาหรือยังล่ะ
2: แล้วก็สาวละมาดหมู่สามคนสวยคนงามเหมือนกันเลยครับ
0: ทั้งงามทั้งสวยเลยเคยเห็นเขาหรือยังหรือฟังเสียงเอา
2: ฟังเสียงเอา
0: อ๋อเดาเอา
2: ว่าก็เป็นไม่ไม้หมู่สาม
0: โอ้ครับครับ
2: เมื่อไหร่พี่ลุงน้องตาคนรอรอ
0: คนรอไม่ยอมเลิกรอว่างั้น
2: ครับรอแบบยายน้ำมูสาวกระสังสาวชุมทองน้องต้นคนงามมงโพ
0: ครับ
2: หนุ่มไร้แฟนพี่เขาผ่องทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับผมนะขอบคุณทางหนุ่มโคกเขานะครับนะบทเพลงแนะนำกระทรวงการมาค่อยๆทยอยเปิดกันไปกันแล้วกันนะครับนะเพลงที่ผ่านไปสักครู่นี้มอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างกับครูบรรจุไม้ใช่ไหม แม่มีมอเตอร์ไซค์คันเดียวแต่ก่อนแต่เก่านี่ก็ใช้ได้อยู่เนาะนะครับนะสายต่อไปสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: โอ้สวัสดีเขาสาวลำมาดราชสี
3: มา
0: ครับผมอยู่ลำไปมาด
3: ติดโคราชแล
0: ้วใกล้ๆกัน
3: ไปชื่อเติมเสียงให้หน่อย
0: ไปนิดนึงก็จะถึงโคราชว่างั้น
3: นิดนึงจริงๆค่ะ
0: นิดนึงน่ะอีหลาย10กิโล
3: คนละฝั่งขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรนะครับ
3: เอาตังเกค่ะ
0: ตังเก
3: ใช
0: ่ตังเก
3: แล้วจ๊ะด้วย
0: โจ๊ะมันๆ
3: ใช่ค่ะ
0: ลดไขมันด้วย
3: ลดไขมันด้วย
0: ครับผมได้ๆ
3: ปกติแล้วก็ไม่อ้วนเท่าไหร่ค่ะ
0: ฮะปกติก็ไม
3: ่คนอ้วนค่ะปกติไม่ค่อยอ้วน
0: อ๋อเป็นคนไม่ค่อยมีมันว่างั้น
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีมันมีแต่ความสนุก
3: มอบ
0: มาใครเอ่ย
3: พี่หนุ่มโคเขาเขากระโดมด้วยค่ะ
0: หนุ่มสำเริงครับ
3: เป็นน้องตาด้วยน้อง
0: ตาด้วยครับผม
3: ไม่รู้จักชื่อเขา
0: ครับผม
3: ชื่อเพราะหนุ่มสำเริง
0: เขาชื่อเพราะนะชื่อเพราะหนุ่มสำเริง
3: ใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นหนุ่มสำเริงเจ้าสำราญว่างั้น
3: ต้องใจจะช่วยเจ้าสำราญจริง
0: ๆแต่ก็บอกว่าเขาไม่ค่อยสำราญเท่าไหร่
3: แถวเคลื่อนไปบ้านนี่แถวเคลื่อนไปบ้านจะเสียชื่อเสียงดังเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอ ครับ
3: ก็ฟังเสียงแกทุกวันค่ะ
0: ครับผม
3: แล้วก็พี่สามเมืองแสกด้วย
0: หมอบไป
3: พ
0: ี
3: ่หลานสายยาโมพี่หนุ่มนนตะวันด้วยค่ะ
0: ครับผม
3: แล้วก็น้องเด็กดื้อไม่อยู่นะ
0: เด็กดื้อไปแล้วไปขอนแก่น
3: น้องเด็กดื้อไปทำงานแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ไปเรียนหนังสือ
3: ทุกอย่างทุกสายคุณแม่คุณพ่อทุกท่านนะคะ
0: ครับผมครับ
3: คุณจินด้วยค่ะ
0: โอ้ขอบคุณครับผม
3: คุณจินเอาหล่อไหมคะ
0: โอ้ผมไม่หล่อดอก
3: ไม่เอาใช่ไหม
0: ไม่เอามันไม่หล่อเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่หล่อ
3: หล่อไม่หล่อขอน้ำใจดีก็พอเลย
0: โอ้นั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้อง
3: เนาะ
0: ครับผม
3: สาวรำมากก็ไม่สวยหรอกค่ะ
0: เออขอน้ำใจดีน้ำใจงามเนาะโอเคครับผมครับ
3: ค่ะต้องเสียงต้องสารนะคะคุณจีน
0: ครับผมครับ
3: คุณจีนฟังด้วย
0: ครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมนะไม่สวยไม่งามไม่ลำไม่หล่อนะขอให้มีจิตใจงามเผื่อแผ่ด้วยบุญกุศลในการออกแรงว่างั้นออกแรงทำงานนะจะไปโชว์หน้าโชว์ตาไม่ได้ว่างั้นสายต่อไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับที่
0: ชม
4: ว่า
0: หล่อโอ้สวัสดีครับที่ชมว่าหล่อ จากนั้นต้นคนงามงามว่างั้น
4: ไม่งามหรอก
0: งามงามงาม
4: ระยะเฉยๆที่เลยเหมือน
0: ฮะเหมือนใครนะ
4: เหมือนต
0: ั
4: วเอง
0: คิเรเหมือนอ้ําพัชรภาเหรอเขาไม่คิเรนะเขาสวย
4: เ
0: อออ่ะเพลง
4: เจ้าบ่าวถูกเทนะ
0: ฮะเจ้าบ่าวถูกเท
4: แ
0: ม่นโอ้คือว่าเจ้าสาวถูกเทเจ้าบ่าวถูกเท
4: เอาเจ้าบ่าวนี่แหละ
0: เอาเจ้าบ่าวเนาะครับผม
4: สาวคนงามอารมณ์ดีมาดีด้วยนะคะ
0: สาวลำมากอารมณ์ดีครับ
4: หนุ่มน
0: ้
4: องตาด้วยนะคะ
0: หนุ่มน้องตาหนุ่มโคกเขา
4: ใช่นี่หนุ่มโคกเขาด้วยคนรออ
0: ืมเขารอนะหนุ่มโคกเขานี่น่าจะรอ
4: รอดีแล้วไม่รอก็ดีเหมือนกันแหละ
0: เออไม่รอขอนิสัยดีว่างั้น
4: ใช่คนไม่รอนิสัยดี
0: เออถ้าคนรอนิสัยไม่ดีอย่าไปคบว่างั้น
4: เขาเขียนไป
0: เ
4: ดือนนี้พี่
0: เออ
4: เอาพี่อะไรนะ
0: ฮะพี่อะไร
4: นะ
0: พี่เมืองโพเอาให้ไป
4: ทำ
0: โ
4: พให้เลย
0: ให้เลยเน
4: า
0: ะ
4: ให้ผู้ชายเลยกันนะคะ
0: ครับผมครับหนุ่มน้องหงด้วยหนุ่มน้องหงก็โทรมาเมื่อกี้นี่หนุ่มน้องหงก็ขอเพลงคอยเธอที่นางรองว่างั้นไปรอเขาเด้อ
4: ไปรอค
0: ื
4: นนี่แหละ
0: โอเคครับผมทำเพื่อ
4: ผ
0: ู้
4: ชายด้วยนะ
0: ครับครับผม
4: อารมณ์ดีใจดีด้วย
0: ขอบคุณที่ชมอารมณ์ดี
4: พี่สาวลันยามอดด้วยนะคะ
0: อย่าลองหลานยาหลานน้องนโมหลานยาโมครับผมอ่ะไปแล้วขอบคุณนะครับผมจากน้องต้นคนงามนะไม่ใช่งามแบบอย่างเราก็งามน้ำใจใช่ใบหน้าว่างั้นเออเอาฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งก็แล้วกันเนาะเพลงด้อมด้อมมองมองนะจากทางเอามาใส่ห้างไปเลยเนาะหลานเดียวยายน้องนโมแนะนำเข้าสู่รายการมาด้อมๆมองๆจากยอดรักสลักใจนี่จากข้าวหอมฮือราชนะครับแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับผม

นะบทเพลงสนุกสนานนะครับนะผ่านกันไป2บทเพลงด้อมด้อมมองมองนะครับแนะนำจากข้าวหอมวิราชนะครับแล้วก็บทเพลงฝากใจไปฝั่งลาวหนุ่มโนนสวรรค์ห้วยแถลงเนาะแนะนำกระสุนรายการมาบทเพลงจังหวะโจโจ้ซะหน่อยเนาะนะพอที่จะได้กำลังเหงื่อใครได้บ้างนะก็สนุกสนานกันนะครับกับช่วงของยามเย็นนะในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะถ้าไม่มีภารกิจอื่นใดนะครับกับการทำกับข้าวอยู่ก็ได้เนาะ จากทางสาวกระสังสักครู่นี้โทรมาทวงเพลงโปรดเถิดดวงใจผู้ได้ฟังเพลงนะครับนะบอกกำลังทำกับข้าวอยู่สลับประเสริฐท่านเจ้าประเสริฐเสด็จประเสริฐนางฟ้าว่างั้นนะประเสริฐนางฟ้าก็คือเห็ดนางฟ้าประเสริฐในภาษาแม่เนอหรือใครจะเรียกแบบอื่นก็ไม่ว่ากันนะภาษาอังกฤษโอ้ภาษาเขมรเราประเสริฐแปลว่าเห็ดนะจากทางน้องหงนี่หนุ่มน้องหงนะทัวร์ร่วมรายการคอยทางที่นางรองนะนี่ก็บอกว่าอายุก็นะเลยผมไปหลายปีแล้วว่างั้นงานอาชีพก็ไม่ทำอะไรนะที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะอายุวัยประมาณนี้นะครับนี่นะถ้าเราไปทำอะไรที่หนักหนาสาหัสนะกำลังวังชาแล้วก็จะไม่มีเก็บไว้ในตอนที่เราอายุมากกว่านั้นอีกนะก็ถนอมอายุถนอมร่างกายไว้ก็คือถนอมร่างกายนะครับนี่ผมคิดผิดหรือคิดถูกเนาะซื้อรถไถมา บางคนบอกว่าโอ้ถูกแล้วแหละโอ้ยถูกอะไรถูกสิถูกกำลังเหนื่อยไปนะครับนะบางคนโอ้ยอย่าไปซื้อเลยนะครับนะอายุปานนี้แล้วนะก็เรื่องของการดูแลสุขภาพยามบั้นปลายชีวิตเขาบอกว่าเขานับตั้งแต่เริ่มอายุ60ปีขึ้นไปนะครับนะก็คงจะเป็นอายุที่เราควรจะพักผ่อนทำงานให้น้อยนะครับนะท่องเที่ยวให้มากนะครับก็จะได้มีร่างกายที่อยู่ได้อายุยืนยาวนานนะครับเรียกว่าวัยผู้สูงอายุตอนนี้ประเทศไทยเราเป็นวัยผู้สูงอายุค่อนข้างจะสูงมากยิ่งขึ้นนะครับคือผู้ที่มีอายุยืนนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะคุณพ่อผมก็92เลยแหละนะก็อยากให้ท่านอยู่เป็นร่มโพร่มไทรลูกหลานตลอดไปเนาะนะครับไม่อยากใครจากไปเลยว่างั้นนะเกิดมาก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเนาะ เอาฟังเพลงต่อไปดีกว่านะเดี๋ยวเพลงจะไม่หมดอู้เหลือเพลงเยอะเหลือเกินเพลงแพ้คำหวานนะครับแนะนำมาจากหนุ่มทะเมนชัยบอกว่าฝากไปถึงสาววัดอินนะครับคุณพี่บรรเทาสมรรถใจด้วยแล้วก็หนุ่มเมืองโพสาวละมาดด้วยนะครับเป็นพิเศษว่างั้นนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งโปรดเถิดดวงใจจากสาวกระสังนะครับนะก็มอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับกระผม

0: นะตัวเธอนั้นเล่าอยู่แห่งใดนะดูช่างโหดร้ายให้เราเว้าเฝ้าหาโอ้ยังไงเนาะอีเนาะใหญ่คอให้เราคอยเฝ้าหาดีกว่าเนาะเออกับบทเพลงค่อนข้างจะซึ้งๆนะครับนะนี่สำหรับผู้สูงอายุเนาะนะครับนะอยู่ในวัยที่เราอาจจะทำอะไรที่ค่อนข้างจะเชื่องช้านะครับไม่ไวไฟแบบวัยรุ่นนะครับหรืออาจจะไม่โลดโผนเหมือนสมัยหนุ่มๆเหมือนกันสมัยหนุ่มๆสาวๆนะก็เหมือนเต่าตอนนี้ก็เรียกว่าเหมือนเต่าแล้วแหละไปนั้นก็ค่อยเยื่องกายเยื่องก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวนะครับนะถ้าเป็นวัยรุ่นเปรียบเหมือนกระต่ายนะครับโลดโผนไปมาๆนะครับนะแต่ตามนิทานปรัมปรานะกระต่ายกระเต่าเต่าก็ชนะกระต่ายเนาะนะครับแต่ในเรื่องจริงตัวนี้ก็คงจะไม่ใช่ละมั้งนะครับสายร่วมนะครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณฤทธิชัย
0: โอ้สวัสดีครับแมงมุดกับเชิงครับผม
1: เสียงตุ้มตามไหมสามลูก
0: หึดังหรือยัง
1: ดังแล้ว
0: โอ้ยเป็นยังไงเราปลอดภัยไหมเรา
1: ก็
0: เข้าบังเกอร์เข้าหลุมหลบภัย
1: แถวนั้นเขาก็ทำความสะอาดโรงเรียนเปิดเทอมก็ทำความสะอาดไม่ได้ทำความสะอาดโรงเรียนนะ
0: ทำความสะอาดอะไรหลุมหลบภัย
1: หลุมหลบภัย
0: โอ้ทำไว้นะหลบไว้ก่อนเบื้องต้น
1: ผมเสียงดังฟังชัดวิทยุนะ
0: แล้วมันตุ้มตามมาจากทางไหนทางเขาหรือทางเราน
1: ั่นแหละทางเขานั่นแหละ
0: ทางเขาเขายิงมาทางเราหรือเขายิงของเขาทางนู้น
1: ใช่ตอนนี้ยังไม่รู้มันมาจากทางไหนคือยัง
0: คือได้ยิน
1: นะ
0: เขาพยายามไปแล้วเปิดว่างั้นเขาก็เลยยิงกวนประสาทเรา
1: เพลงเมื่อกี้ผมนั่งฟังแล้วจะหลับ
0: อ๋อก็ไปตามไว
1: เลยว่าเดี๋ยวแย่สักหน่อยสิ
0: เพลงเรามีเพลงตั้งเก้เนี่ยเขาขอมาเนี่ยเปิดให้
1: เอาฟังเพลงนี้แหละงั้นใครขอมาก็ฟังด้วยเหมือนกันแหละ
0: โอเค
1: เอาก็นั่นแหละ
0: ครับผม
1: เสียงดังฟังชัดดีเน
0: ี่
1: ยฟังอยู่ที่บ้านอยู่สุรินทร์ไม่ได้ไปทางนู้นเพราะว
0: ่
1: าอ๋อ
0: คิดว่าไปดังทางนู้นมาไปได้ยินเสียงตุ้มตามมา
1: ไปวันก่อนแล้วไปอะไรทุกวัน
0: เนี่ยก็ไปดูลูกระเบิดมันมาตกหรือยัง
1: ไปดูว่าทรัพย์สินที่ดินเรายังอยู่ปกติไหม
0: โอเคครับผม
1: โอเคขอบคุณมาก
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมมือมุดกับเชิงร่วมรายการนะเอาฟังสักสองเพลงเมียเขาหรือเจ้าโสดเนาะตามนี้ตังเกเพลงเร็วสักนิดหนึ่งเนาะสองเพลงช่วงนี้กับรายการนะครับ

0: นะสองเพลงสนุกสนานนะครับกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมช่วงยามประมาณสัก 17 นาฬิกานะครับนะมอบทุกคนนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่เนาะจากเด็กดื้อน้องน้ำทิพย์นะครับแล้วก็น้องดาวด้วยเนาะนี่โทรร่วมรายการกันสักครู่หลังใหม่เนาะนะครับนะบอกว่าคิดถึงทุกคนเลยทีเดียวกับแฟนเพลงรายการนะครับกับสวทของเรานะครับนะก็คิดถึงคุณพี่มาทอสำนันใจหนุ่มแคนดงนะไปถึงยายน้องดาโมด้วยเขาพองประคนชัยและทุกเสียงทุกสายนะครับนะก็โทรร่วมรายการกันสักครู่นี้บอกว่าไปเรียนหนังสือก็สบายดีว่างั้นไม่ลำบากนะตอนนี้เรียนทฤษฎีอยู่นะครับนะก็คงจะเป็นความหวังนะกับการใช้ชีวิตต่อไปก็แล้วกันนะครับเนาะเวลาใกล้จะหมดนะครับเหลือประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยสัก 4-5 นาทีนะครับนะก็ขอบคุณเลยบทเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมาจากเพลงจากทางหนุ่มเมืองโพนะครับเป็นเมียเขาที่เจ้าโสดแล้วก็ตังเกจากสาวละมาดนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้าคุณชาย
0: ครับสวัสดีครับ
1: จะขออีกหนึ่งเพลงเปิดวันไหนก็ได้
0: ครับเพลง
1: สู้เด้อน้องน้ำทิพย์สู้เด้ออ
0: ืมสู้เด้อครับผม
1: เออใครคนล่ะ
0: ฮะเด็กดื้อน้องดาว
1: น้องดาวด้วยสู้เด้อเด้อกับปัดเต้า
0: สู้อยู่แล้วแหละชีวิตนี้ต้องสู้ว่างั้น
1: สามคนเน
0: า
1: ะ
0: สามคนสามคน
1: เลย
0: ครับผมครับได้ได้ได้ได้ครับ
1: มาทานข้าวเด้อแม่หลาย
0: สลับเสิร์ตเอานู้
1: จังง
0: ั้
1: น
0: จะนับโอ้จังงั้นไม่รวยส่งโม่ส่งโม่โฮปแต่ตัวเอง
1: จังงั้นแล้วได้เที่ยวตัวตะโบกมากันไปยืมเลย
0: เออโฮปประมาณนี้เนาะนะ
1: สลับไหนนาสลับอีกรุ่ง
0: เด้อทานข้าวคนเดียวหรือว่าสองคนทานคนเดียวนี
1: ้
0: โอ้ยทำไมไม่ทานสองสามคนน่ะ
1: อะไรนะ
0: ทานข้าวคนเดียวนี
1: ้ไม่ใช่สามคนกับหลาน
0: โอ้สามคนกับหลานอืมอ๋อมีตลาดเนาะ
1: ตลาดเดียว
0: โอ้โอเคครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเพลงที่ค้างไว้นะครับมีเพลงเจ้าบ่าวถูกเทนะครับน้องต้นคนงามนะแล้วก็รักกันให้ลือโลกว่างั้นให้โลกลืมให้โลกลือโอ้ยเข้าหอมมือราชนะครับแนะนำกระสุนการมานะขอบคุณไปถึงแมงมดกับเชิงน้องน้ำทิพย์น้องดาวเด็กดื้อด้วยกันละกันนะแล้วก็สักครู่นี้จากทางสาวกระสังสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้าเมื่อวานที่ทายเฮินใต้เจ้าเนาะ
0: โอ้บันใต้พอเนอร์พลอยเด้งจ้า
2: เออลือสะบันเออยายนาโมสีสดพระโอ้รึงสก
0: ุ
2: ลไปโรยหาเติบคุณคืนเลย
0: วิจ้าเฮเด้ง
2: ปัญจังปัญจังมันจะง่ายนะอันใต้เลยลือเจ้ากระสังดิท่าลาบสัตว์นางฟังเนาะ
0: เ
2: ป็นกำปุ้งเสียสัตว์เพราะปัญจังคุณพี่เนอร์จะได้สตางค์ลงในน้องไปเราหาสักร้อยกิโลนุ๊ก
0: โอ้ยจ้าหนาปีกกี่เคยเอ็งจ้ากี่กิโลอาจ้าโอ้ยไงเคยเอ็งจ้าเฮ้ย
2: โอ้พี่มันเด้งเนาะเคยเอ็งจ้าเนาะ
0: เออจ้าเฮ้ยบาทเอ้ามัดไม่เลี่ยเนอร์เบิกเพลงมันเพลงสั้นบาทครับผมครับผมครับสวัสดีครับเพลงสุดท้ายนะครับทั้งรักทั้งเกลียดหนุ่มโคกเขาแนะนำเข้าสู่รายการนะครับมอบทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: พิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการหลายหน่วยงานจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์จัดนัดพบแรงงานจ็อบแฟร์2026แอดบุรีรัมย์เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานกับนายจ้างและสถานประกอบการโดยตรงบุรีรัมย์เดินหน้าสำรวจประชากรแมลงวันผลไม้ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเสริมแผนควบคุมแบบ IPM ปพ.เผยการประชุมบก.ปพ.ช.ภัยแล้งเป็นวาระปกติคณะองคมนตรีได้มาสังเกตการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทบทวนใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษารองนายกเอกนิติระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการหลายหน่วยงานจัดคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านวันนี้นายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดงานคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่หอประชุมอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการแก่เกษตรกรประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านที่มีปัญหาด้านการเกษตรทุกสาขาและไม่สะดวกจะเดินทางไปขอรับบริการที่หน่วยงานนั้นจำนวน18คลินิกประกอบด้วยคลินิกเกษตรของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกสาขาตลอดทั้งการมอบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมอบปัจจัยการผลิตการบำรุงรักษาดินทำหมันสุนัขและแมวและคลินิกอื่นๆได้แก่คลินิกเครื่องจักรกลการเกษตรมีเกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเกิด เกิดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในปีพุทธศักราช2545กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชานุเคราะห์จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์และทรงพระราชทานพระราชอนุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายสัญลักษณ์โครงการนายเสกสรรจันทร์วงศาในอำเภอบ้านด่านเปิดเผยว่าอำเภอบ้านด่านมีพื้นที่159ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 100,000 ไร่จำนวน 8,449 ครัวเรือนเป็นครัวเรือนเกษตรประมาณ 4,324 ครัวเรือนมีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 63,096 ไร่ประกอบด้วยนาข้าวประมาณ 4,994 ไร่ไร่อ้อยประมาณ 18,230 ไร่ยางพารา 2,601 ไร่มันสับปะหลังประมาณ 2,032 ไร่และอื่นๆซึ่งยังมีความต้องการส่งเสริมด้านการจัดการต้นทุนการผลิตด้านพืชด้านปศุสัตว์ด้านประมงการพัฒนาคุณภาพสินค้าการตลาดและความรู้ด้านเกษตรทางเลือกจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์จัดนัดพบแรงงานจ็อบแฟร์2026แอดบุรีรัมย์เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานกับนายจ้างและสถานประกอบการโดยตรงวัน

การเข้าร่วมกว่า20แห่งมีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรานอกจากนั้นแล้วยังมีบริการรับขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานกิจกรรมคลินิกอาชีพและแนวทางสร้างโอกาสการมีงานทำการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุการให้คำแนะนำและลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศและงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนายสมบูรณ์สุทธิรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าปัญหาการว่างงานถือเป็นปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการไม่มีเงินไม่มีรายได้ของประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวปัญหาทางสังคมหรือแม้แต่ปัญหายาเสพติดตามมาตลอดจนปัญหาสแกมเมอร์ที่เป็นประเด็นระดับโลกอยู่ในขณะนี้โดยคนว่างงานอาจตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์จากการล่อลวงต้องการมีงานทำมีรายได้สูงเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับประชาชนดังกล่าวรวมถึงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการจึงจำเป็นต้องใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาเพื่อสร้างสมดุลในตลาดแรงงานการจัดงานนัดพบแรงงานในครั้งนี้ช่วยให้ผู้หางานนายจ้างผู้ประกอบการได้มาพบกันสมัครงานและสัมภาษณ์งานในคราวเดียวทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายประหยัดค่าเดินทางก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ประชาชนมีรายได้มีงานทำตรงตามความต้องการบุรีรัมย์เดินหน้าสำรวจประชากรแมลงวันผลไม้ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเสริมแผนควบคุมแบบ IPM วันที่20พฤษภาคม2569สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์โดยนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายนิติกรอารีและนายเฉลิมพลบุตรศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปากคำนำโดยนางสาวชนภัทรพอกพูนเกษตรอำเภอปากคำมอบหมายให้นายวีรวัฒน์จิรดอนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการสำรวจและประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ในพื้นที่เป้าหมายจำนวน9แปลงของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงตำบลโคกมะม่วงอำเภอปากคำจังหวัดบุรีรัมย์โดยทีมงานได้ทำการเก็บข้อมูลปริมาณแมลงวันผลไม้พร้อมจำแนกชนิดเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์การระบาดอย่างเป็นระบบจุดเด่นของโครงการใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการกำหนดขอบเขตพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้การจัดการศัตรูพืชมีประสิทธิภาพและยั่งยืนความสำคัญต่อเกษตรกรแมลงวันผลไม้ถือว่าเป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตมะม่วงและไม้ผลอื่นๆการสำรวจเชิงวิชาการครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ชัดเจนในการวางแผนป้องกันและควบคุมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีเพียงอย่างเดียวแต่ใช้แนวทางผสมผสานเช่นการใช้กับดักล่อแมลงการจัดการสวนให้สะอาดลดแหล่งเพาะพันธุ์การใช้ชีวพันธุ์ควบคู่กับวิธีทางกายภาพการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปพ.เผยผลการประชุมบก.ปพ.ช.ภัยแล้งเป็นวาระปกติองคมนตรีได้มาสังเกตการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางในการรับมือสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการปกติโดยคณะองคมนตรีได้มาสังเกตการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560เป็นต้นมาเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของบก.ปพช.และถ่ายทอดข้อมูลสาธารณภัยที่ท่านองคมนตรีหลายท่านได้ประสบในพื้นที่ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการทำงานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทบทวนใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่ประเทศสวีเดนประกาศยกเลิกการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและหันกลับมาใช้หนังสือเรียนและปากกาจริงแทนภายหลังพบว่าการเรียนผ่านหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลให้เด็กมีภาวะสมาธิสั้นสูงขึ้นรวมทั้งทักษะการอ่านออกเขียนได้สมาธิและความสามารถในการจับใจความลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง15ปีที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการจะนำประเด็นดังกล่าวมาทบทวนเช่น

เดียวกันทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกการใช้แท็บเล็ตแต่จะวางแนวทางร่วมกันว่าจะใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเทคโนโลยีควรเป็นเพียงเครื่องมือช่วยการบริหารการเรียนการสอนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์เด็กต้องมีความเข้าใจและมีกระบวนการคิดด้วยตนเองไม่ใช่พึ่งพาเทคโนโลยีทั้งหมดโดยกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษารองนายกเอกนิติระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนในวันที่15-29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะเทศบาลเมืองนางรองขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดราคาซื้อรถโดยสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการจัดซื้อรถโดยสารจำนวน1รายการวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,989,000 บาทโดยมีราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณดังกล่าวผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาและต้องเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่22พฤษภาคม2569เวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลังงานพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองนางรองหมายเลขโทรศัพท์044-624-527ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองนางรองตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินข้อควรระวังอย่าหลงเชื่อข้อความหรือโฆษณาที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดหยุดวงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอนกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนให้ระวังโรคเลปสโตไปราหรือโรคไข้ฉี่หนูซึ่งพบได้บ่อยในประเทศไทยเชื้อแบคทีเรียจากปัสสาวะสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำและดินได้และเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือเยื่อบุปากตาและจมูกวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงการแช่หรือเดินลุยน้ำที่อาจมีเชื้อหากจำเป็นต้องทำงานในน้ำควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงมือยางแล้วล้างร่างกายด้วยสบู่ทันทีกินอาหารปรุงสุกใหม่เก็บในภาชนะปิดมิดชิดล้างผักผลไม้ให้สะอาดกำจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์หนูอาการที่ควรระวังไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงตัวเหลืองมีผื่นหรือจุดเลือดออกไอเป็นเลือดตับโตม้ามโตหากมีอาการเหล่านี้หลังจากสัมผัสน้ำหรือดินในช่วงหน้าฝนควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันอันตรายจากลมแรงและฟ้าผ่าโดยมีข้อแนะนำดังนี้แนวทางปฏิบัติที่ควรทำอยู่ภายในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงจนกว่าพายุจะสงบปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันแรงลมพัดหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงงดการลงเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีพายุฝน
ฝาคะนองสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในช่วงที่มีฟ้าผ่าไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพกาอุ้ยรำอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันพุธที่20พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครครับอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ใต้ฮงใต้ฮงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพนับถือซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับและทางด็อกเตอร์เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plusโดยคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มเปราะบาง 13,180,000 รายอีก700บาทครับต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาโดยจะไม่ทบสิทธิ์เดือนถัดไปครับพร้อมเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ครับและ2ครับคือโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40สำหรับประชาชนครับไม่เกิน30ล้านคนโดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐนั้นจะร่วมจ่ายค่าอาหารและสินค้า 60% ครับไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนครับมิถุนากรกฎาสิงหาและกันยาครับและสำหรับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าเดิมครับท่านสามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้25พฤษภาคมถึง30กันยายนครับส่วนร้านค้าใหม่นั้นลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับ31พฤษภาคมครับและพี่น้องประชาชนครับเราสามารถจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนและผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนเพราะมีการนำ AI มาวิเคราะห์ธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครับเพื่อจะเพิ่มทักษะแก่ร้านค้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ครับมาดูกันที่การเตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามและเตรียมป้องกันภัยแล้งปี2569นะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับโดยระบุนะครับว่าแม้ไทยเรานั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีฝนน้อยและเกิดเอลนินโญช่วงครึ่งปีหลังครับจึงมีการสั่งการไปที่พ่อเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้นำแนวทางปฏิบัติเมื่อปี60ครับมาจัดทำแผนเผชิญเหตุและประสานทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนครับโดยศูนย์ปภ.เขต18แห่งได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย48รายการรวม 2,188 หน่วยครับและดำเนินโครงการสูบน้ำกักเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี68แล้วครับถึงล่าสุดคือพฤษภาคมปีนี้ปี69ครับใน18จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับพี่น้องประชาชนตั้งแต่กระบี่กาฬสินธุ์ขอนแก่นจันทบุรีชุมพรนครราชสีมานครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีร้อยเอ็ดลพบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีหนองคายอุตรดิตถ์และอุทัยธานีครับได้ปริมาณน้ำรวมครับ 1,997,691 ลูกบาทเมตรซึ่งพี่น้องประชาชนครับได้ประโยชน์ 34,169 ครัวเรือนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนสามารถจะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ครับและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ LINE @1784DDPM หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการต้านทุจริตนายกรัฐมนตรีบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเดินหน้ามาตรการต้านทุจริตยกระดับระบบโปร่งใสตรวจสอบได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่20พฤษภาคมครับโดยในที่ประชุมนะครับนายกนั้นได้ตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruption กกร.และเครือข่าย6ประการครับพร้อมนะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในครับโดยเฉพาะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการ Open Dataการบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งนายกนะครับยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั้นก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครับซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งทางด้านภาคเอกชนนะครับได้แสดงความขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนนั้นได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วครับหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถจะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดครับซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยนายกครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เลยครับ 1. ให้ทุกหน่วยงานนั้นไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับ 2. ครับให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนครับให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกมากขึ้นและที่สำคัญครับต้องเน้นย้ำความโปร่งใสและตรวจสอบได้และ3ครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนั้นประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทครับซึ่งรัฐนั้นจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทครับนาน4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาครับรวมทั้งประเทศนั้น30ล้านสิทธิ์ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับส่วนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนนั้นรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700ก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนเท่ากันนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการจะลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับเพื่อจะป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานได้นั่นเองครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะครับก็คาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้นั้นจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือที่ว่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คลองถมลุยตรวจตลาดโซล่าเซลล์หลังพบเรื่องร้องเรียนความเสียหายต่อเนื่องเตือนผู้ประกอบการขายสินค้าผิดมาตรฐานเสี่ยงจำคุกและปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาหลังพบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซล่าเซลล์ต่อเนื่องครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์ครับเก็บใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงครับศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับหรือว่าตัวย่อว่าสคบนั้นจะร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปูพรมตรวจสอบสินค้าโซล่าเซลล์ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยครับและความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้บริโภคทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับพร้อมย้ำนะครับว่าสคบนั้นมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีการกำชับผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนนะครับว่าการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหลอกลวงผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้านะครับแต่มีโทษทั้งจำคุกและปรับพร้อมขอความร่วมมือไม่ซ้ำเติมหรือเอาเปรียบประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจะผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ร่วมกันนั่นเองนะครับจากเรื่องของโซล่าเซลล์ครับไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับรัฐบาลเดินหน้าต่อยอดความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่า ไทยและฝรั่งเศสนั้นเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028ครับในวันที่25พฤษภาคมนี้แหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าครับโดยสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติครับทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับพร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารครับสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสนั้นครอบคลุม4ด้านสำคัญครับได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนในการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้นั้นนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศต่อไปครับสำหรับตีคองร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นการบูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเตรียมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางการอิหร่านกำลังพิจารณาถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได
3: ้ก็เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็แผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกนอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายมันเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วผู้การตำรวจกับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี้ได
2: ้ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดพิจารณาจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
4: ์นายพุนพงษ์นยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก็จะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบ Real Time และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
5: เราหารือกับทางกลุ่มธนาคารและก็สมาคมธนาคารไทยอนาคตเราคาดหวังว่าเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราเห็นใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราตรวจจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมวันนี้ มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% อยู่ 120,000 รายแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 80,000 รายก็กำลังวิเคราะห์กันให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลจากทั้งการถือหุ้นทั้งการเข้าเป็นกรรมการก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารภัตตาคาร
4: ครั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจำนวน438รายเพิ่มขึ้น121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมจะเร่งปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนให้รวดเร็วขึ้นโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตจากกรอบกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เกิน60วันให้เหลือไม่เกิน30วันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามมาตัดต่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย PDPA เสี่ยงถูกปรับและจำคุก
6: นางสาววีรินอรวัฒนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามรีโพสต์หรือรีแพ็คโดยตัดต่อใส่หน้าหรือเสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนทำงานสื่อมวลชนโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดอยู่บนเส้นแบ่งของกฎหมาย2ฉบับหลักคือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย PDPAในมุมของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคลิปข่าวภาพข่าวหรือเสียงรายงานข่าวถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งการที่อินฟลูเอนเซอร์ดูดคลิปไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนส่วนข้ออ้างเรื่องการใช้งานโดยชอบธรรมหรือ Fair Use นั้นฟังไม่ขึ้นหากการกระทำนั้นไปแย่งยอดวิวจากช่องทางหลักของสำนักข่าวขณะที่มุมมองของกฎหมาย PDPA ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสคส.ระบุว่าภาพใบหน้าและเสียงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายหากนำภาพหรือเสียงของแหล่งข่าวประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองไปใช้ตัดต่อล้อเลียนหรือใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมและสร้างความเสียหายก็จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย PDPA ทันทีทั้งนี้สคส.ฝากเตือนไปยังกลุ่มครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ว่าการอ้างว่าใครๆก็ทำกันไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายได้หากต้องการนำเสนอประเด็นข่าวควรใช้วิธีเล่าเรื่องใหม่ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายและเป็นการเคารพเพื่อนร่วมอาชีพในโลกดิจิทัล นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านยืนยันโครงการรถไฟฟ้าสีส้มดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับข้อกังวลค่าโดยสารระยะยาวไปพิจารณาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุรเชษฐ์ปวินวงศ์วุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีส้มทั้งนี้นายจริตพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์และการยกเลิกการประมูลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

0: อาจมีการปรับขึ้นทุก2ปีซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นว่ารัฐบาลจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ
2: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
3: หมดแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้การทั่วประเทศเพื่อให้รับรู
2: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งหาเครื่องมือและกลไกมาช่วยระบายรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะพอหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดยกระดับการจัดการสาธารณภัยบูรณาการทุกหน่วยงานพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าอุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับกลไกการจัดการสาธารณภัยระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2สำหรับการฝึกซ้อมครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฝึกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีขั้นสูงและศิลปะหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ผ่านการผลักดัน3อุตสาหกรรมหลักได้แก่เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมเท

0: โนโลยีขั้นสูงและมูลค่าสูงอย่างชิปและเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากลสำหรับ SME ที่อยู่ในสภาวะถดถอยได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผ่านกองทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมและวงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือจะไม่จำกัดอยู่เพียงการปล่อยสินเชื่อแต่ต้องครอบคลุมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
1: ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเช่น SME D Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่ต้องให้ทั้งองค์ความรู้ศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทยนะครับ
0: นอกจากนี้นายวราวุฒิเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังเกิดเหตุโจมตีระบบราชการพร้อมเตือนผู้ประกอบการให้รัดกุมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าควบคู่ไปกับการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกติกาสิ่งแวดล้อมโลกภาคบังคับอย่าง CBAM และ EUDR โดยเร่งสนับสนุนความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลักดันให้เกิดกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ไทยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยช่วง5เดือนปีนี้นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า8ล้าน2แสนคนคาดการทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาภัทระอนงณ เชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า8ล้าน2แสน4หมื่นคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุดด้วยจำนวนกว่า 2,150,000 คนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททคาดการว่าตลอดทั้งปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21,870,000 คนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าโดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟเวลเนสและกลุ่มอินเซนทีฟเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือนายจ้างอีก 5,200 แห่งหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ผ่านระบบสรรพากรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มดำเนินการหักเงินพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรโดยให้เริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดให้นำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569รวมถึงทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนจะต้องดำเนินการชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกยศ.จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ ePay SLF ได้ทางเว็บไซต์ www www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลายบัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างซึ่งการให้ความร่วมมือขององค์กรนายจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านรับทราบถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐเกี่ยวกับยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วและกำลังพิจารณาจุดยืนดังกล่าวอยู่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยมีการสื่อสารผ่านปากีสถานแล้วหลายรอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่ได้รับคำตอบที่ใช่จากรัฐบาลอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมรออีก 2-3 วันสำหรับคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่18ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
9: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณกรศิริทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้ก็วันนี้โชคดีนะนะวันที่ฝนไม่ตกนะนะครับ21พฤษภาคม2569ฝนไม่ตกวันนี้นะฮะวันพฤหัสบดีนะครับโชคดีนิดนึงนะได้ออกกำลังกายในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็ได้เสียงเหงื่อและสบายใจนะอยากให้คุณผู้ฟังมีเวลาก็ได้ออกกำลังกายบ้างนะครับนะจะออกกำลังกายการร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับเริ่มต้นวันกีฬาวันนี้เนี่ยใครที่รอติดตามเรื่องของตะกร้อวันนี้ตะกร้อของเราเนี่ยเมื่อวานประเภททีมเนี่ยเราชนะมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์มานะนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกนัดหนึ่งนัดที่2ของทีมชุดนะตะกร้อของเราเมื่อวานชนะมา3-0วันนี้ทีมชุดจะได้ลงแข่งขันต่อนัดที่2ทุ่มหนึ่งนะครับจะได้เชียร์กันนะตะกร้อของเราเจอกับเวียดนามนะนะครับ ก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่ดูอยู่น่าจะเป็นทีมกอทีม A นะทีม A ไทยเจอกับเวียดนามนะครับนะเวียดนามมาในชุดสีแดงไทยในชุดสีน้ำเงินก็น่าจะเป็นในช่วงของทีมกออยู่นะนะครับทีม A นะทีม A อยู่นะพักนะทีม A อยู่นะเวียดนามกับไทยก็ต้องเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจนะครับดูได้นะทางเพจของสมาคมกีฬาตะกร้อนะครับก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันจากมาเลเซียนะครับประเภททีมชุดแข่งกัน3ทีมนะครับแข่งกัน3ทีมทีม A ทีม B ทีม C นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทีมที่ชนะ2ทีมก่อนนะครับก็จะชนะไปนะครับส่วนเรื่องของแบดมินตันนะฮะยังอยู่ที่มาเลเซียนะครับแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ซุปเปอร์500นะครับรอบ16คนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2นะครับวันนี้เมรัชนกอินทนนท์นะครับเจอกับโคโลยาน่าบานักโตวานะบังกอรีนะครับแล้วก็ชนะไป2-0เกม21-15และ21-11นะครับผ่านเข้ารอบ8คนได้สำเร็จนะครับน้องพิงพิชมนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกนะครับเอาชนะเหงียนทุลินจากเวียดนามมือ7ของรายการมือ21ของโลกนะครับ2-0เกมเช่นเดียวกัน21-18และ21-10นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายมาเลเซียมาสเตอร์2026 World Tour Super 500อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับคู่ผสมโอโม่กับปอป้อนะครับพักพลธีรรัตน์สกุลกับซับสรีแต้รัตนชัยเอาชนะคู่ของอินโดนีเซียบ๊อบบี้เซเตียบูติกับเมลาดีเตียวาโอตาเวนจินะครับ2-1เกมแพ้ไปก่อนในเกมแรก18-21ชนะ21-18และ21-16นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายนะครับหญิงคู่นี้ดูกันแบบโอ้โหใจหายใจคว่ำนะครับโอ้ได้ลุ้นกันสนุกเลยนะครับก็คือน้องมุกนะออนนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับจับคู่กับซาบรีนาสมิตาเวลเลอร์คู่มือ270ของโลกนะครับเมื่อวานก็พลิกล็อกชนะคู่ญี่ปุ่นมาแล้ววันนี้เอาชนะคู่ของซาเบสกาคาเบสกับเจนิไกคู่มือ25ของโลกจากสหรัฐไป2-1เกม21-16 11-21และ25-23นะครับเราขึ้น20แต้มก่อนนะแต่ว่าทางด้านของคู่สหรัฐก็ไล่มา20เราขึ้น21เขามา22เขาขึ้น22เราตาม22เท่ากันเขาไป23เรา23เท่ากันแล้วก็เราแซง24 23 25 23โอ้โหหัวใจจะวายนะฮะคู่ของสาวไทยมุกนะออนิชากับซาบีน่านะครับก็ขาผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนะครับส่วนที่แพ้ก็มีนะครับก็มีเอ็มสุภักจอมก่อกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่ผสมนะครับแพ้กับเกาซิชส่วนกับเหวิงหยาซินนะครับเกาเจียส่วนกับเหวิงหยาซินเนี่ยเป็นคู่ใหม่ของจีนนะจับคู่กันนะเหวิงหยาซินก่อนหน้านั้นเนี่ยหงคู่กับหงดงปิงนะถ้าจำไม่ผิดนะจับคู่กับเกาเจียส่วนนะครับแล้วก็คู่ของเอ็มกับมุกแพ้ไป13-21และ13-21นะครับหญิงคู่น้องแพทกับน้องกัจจังข้ามาไทยทิพย์มิจฉาดกับณพระประกรณ์ตรงค่าเสถียรแพ้คู่ของจีนนะครับโบลิจิงกับเกาชีอานนะครับ1-2เกม19-21 21-15และ10-21นะครับส่วนเมื่อคืนเนี่ยคลีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับเมื่อวางอันดับ4ของรายการมือ18ของโลกนะแพ้กับโกจินเหวยมือ55ของโลกจากมาเลเซียอย่างน่าเสียดายนะครับ1-2เกม6-21 21-16และ10-21นะครับนี่ก็คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันพรุ่งนี้ได้เชียร์กันต่อนะนักกีฬาของเราลงแข่งขันหลายประเภทหลายรายการนะครับ แล้วก็วันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะในเกมแรกของทีม A เวียดนามชนะไทยไป15-13ครับนะในเกมแรกของทีม A นะครับเวียดนามชนะไทยไปก่อนนะแล้วก็ไทยลงเล่นในเซตที่2ต้องชนะเซตนี้ก่อนนะนะเพื่อไปลุ้นในเซตที่3เรานำอยู่5-1นะคุณผู้ฟังนะครับเพื่อเอาชนะทีมเซตนี้ได้ก่อนนะลุ้นเซต3แล้วก็ค่อยว่ากันนะในคู่ต่อไปนะครับนี่คือเซปตะกร้อนะครับก็คือการขันตะกร้อ TMISTAF นะครับเซปตะกร้อโวคัพกัวลาลัมเปอร์2026นะครับร่วมเชียร์กันนะครับส่วนเมื่อวานก็อยู่ที่มาเลเซียนะครับผมตอนนี้อยู่ที่มาเลเซีย3รายการเลยเมื่อวานลืมรายงานขออภัยจริงๆเพราะแข่งในช่วงค่ำก็คือการแข่งขันฟุตบอลช้อปปี้คัพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่มาเลเซียนะครับนะเซลังงอจากมาเลเซียเปิดบ้านต้อนรับกำมะเย็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพนะรอบชิงชนะเลิศนัดแรกแข่งกัน2นัดแล้วเมื่อวานเนี่ยทางด้านของบุรีรัมย์บุกไปชนะ 1-0 นะครับจากลูกเปิดสวยๆด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดของธีรธรบุญมาทันนะเปิดให้สุพนัทเหมือนตาขึ้นไปมองเช็ดเบาๆเข้าประตูให้ทีมนำตั้งแต่นาทีที่25นะครับเพียงพอให้บุรีรัมย์กุมความได้เปรียบไปก่อนชนะนัดแรกแต่ว่าเซลังงอเขาก็สู้ได้ดังน่ากลัวนะเมื่อวานนี้ทั้งผู้รักษาประตูทั้งเสาทั้งคานนะครับป้องกันไม่ได้ไม่เสียประตูนะบุรีรัมย์ชนะไป 1-0 นะครับได้เปรียบนะครับบุรีรัมย์ทีมจากไทยลีกนะครับแชมป์ไทยลีกของกุนซือชาวอังกฤษครับมาร์คแจ็คสันนะก็ชนะไปนะครับกลุ่มความได้เปรียบจะกลับมาป้องกันแชมป์นะ2ปีติดต่อกันนะที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมด้วยช้างอารีนาในวันพุธที่27พฤษภาคมนะครับเพจลุงเนวินเนี่ยบอกว่าไงฮะเพจล่าสุดของคุณเนวินที่ชอบนะครับเพจลุงเนวินคุณเนวินที่ชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับบอกว่าหลังจากที่จบเกมในนัดแรกที่ชนะ 1-0 นะฮะก็คงความได้เปรียบคุณเนวินได้พูดถึงขอบคุณทุกกำลังใจช่วยกันสู้จนถึงชัยชนะเราจะกลับมาเป็นแชมป์ที่บ้านเราสร้างตำนานแชมป์อาเซียน2สมัย27พฤษภาคมพบกันที่ช้างอารีนามาชูถ้วยแชมป์ด้วยกันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับนะฮะคุณจากคุณเนวินนะฮะธีรธรบุญมาทันนี่นะคนแอสซิสต์สำคัญนะเมื่อวานนี้นะก็บอกว่าก็ไปได้พอใจที่เราสามารถเก็บชัยชนะแรกได้ถือว่าเป็นเกมที่ยากเหมือนกันที่มาเยือนสลังงอนะครับสภาพอากาศมาเลเซียค่อนข้างร้อนแล้วก็เหงื่อออกมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ครึ่งแรกเป็นโอกาสของเราครึ่งหลังเป็นโอกาสของเซลังงอนะที่มีโอกาสนะครับแต่เราก็จบครึ่งหลังนะเราก็เล่นเต็มที่นะครับเราก็จะไปปรับปรุงเกมรับปรับปรุงในเกมต่อไปที่บ้านของเรานะนี่ยินดีกับบุรีรัมย์ก่อนครึ่งหนึ่งนะคว้าแชมป์ไปแล้วครึ่งใบนะฮะเหลืออีกครึ่งใบ27นะ27พฤษภาคมบ้านของบุรีรัมย์นะครับไหนๆก็พูดถึงฟุตบอลแล้วนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลยูโรปาลีกนะเมื่อวานในอาสตันวิลล่านะฮะก็ได้แชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกของพวกเขานะครับในทัวร์ยุโรปเอาชนะไฟร์บวก3ประตูต่อ0รอบชิงชนะเลิศที่อิสตันบูลตุรกีนะครับอาสตันวิลล่าเคยได้แชมป์ยูโรเปียนคัพหรือชื่อเดิมยูโรเปียนคัพนะชื่อสมัยนี้คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นแหละนะครับก็สมัยที่มีปีเตอร์วิทก็เคยเป็นกุนซือฟุตบอลทีมชาติไทยมาก่อนนะเคยเล่นอาสตันวิลล่าตอนนั้นนะก็แอสเซเวล่าก็กลับมาอีก30ปีฮะมาคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปโดยการทำทีมของอูนายเออร์เมอรี่นะครับคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเอาชนะไฟบวก 3-0 นะเมื่อวานนี้ได้ประตูจากยูริเทเลมองนะครับเอลิเมโลบอนเตียแล้วก็โมแกนโรเจอร์นะครับฟอร์มที่เหนือกว่านะของแอสตันวิลล่านะก็คว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็การคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยทำให้แอสตันวิลล่าได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะโดยในฐานะแชมป์ยูโรปาลีกทำให้ลิเวอร์พูลนะครับนัดสุดท้ายก็เล่นยังไงก็ได้แล้วล่ะพอจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันนะครับนะฮะแล้วก็ทีมไบรตันกับทีมบอร์นมัธน่ะก็จะไล่กัน2ทีมนี้เอาทีมเดียวที่ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้ทีมจากอังกฤษไปกันเยอะนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยหมายความว่าลีกอังกฤษเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งนะได้แชมป์ทั่วยุโรปด้วยอะไรด้วยนะก็ได้สัมประสิทธิ์ที่ดีขึ้นในการไปฟุตบอลถ้วยใบใหญ่ของยุโรปนะอูนายเอเมอรี่นะฮะคือน่าจะถูกชะตากับทั่วยูโรปาลีกจริงๆเลยนะฮะคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่5แล้วเป็นกุนซือที่ได้แชมป์รายการนี้มากที่สุดนะครับ3สมัยกับเซบีย่า 1สมัยกับบีอาร์เรียลแล้วก็1สมัยกับแอสตันวิลล่านะครับอยู่สเปนเนี่ยคว้าไป4ใบมาย้ายมาอังกฤษก็มาอีก1ใบครับโอ้โหเจ้าพ่ออูนายเอมเมอรี่เจ้าพ่อยูโรปาลีกนะครับ5สมัยนะครับเจ้าตัวก็ยินดีนะครับบอกว่ายอดเยี่ยมมากทั่วยุโรปให้สิ่งดีๆกับเรามากมายแล้วก็สำหรับตัวเขาแล้วก็ขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกคนนะครับนะที่มาร่วมเชียร์นะครับแล้วก็เราได้แชมป์นะครับก็ขอบคุณลูกทีมนะขอบคุณกองเชียร์การมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นการคว้าแชมป์หมายถึงว่าเราก้าวไปข้างหน้านะฮะแน่นอนนะครับเป็นความสำเร็จมอบให้กับแฟนฟุตบอลที่ตามมาเชียร์ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับปีหน้าเราก็มีโปรเจกต์ใหญ่ที่เราต้องเดินหน้าต่อไปอีกนะครับการพัฒนาทีมก็ไม่ว่าจะเป็นการขยายสนามวิลล่าปาร์คนะที่มีผู้ชมไม่มากถึง1ไอ้มากกว่าอีก 10,000 คนรวมถึงเส้นทางในการแข่งขันฟุตบอลทั่วยุโรปที่ใหญ่กว่านี้ก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนักเตะหลายคนน่าสนใจนะครับที่ได้แชมป์เมื่อคืนเนี่ยเจดอนซานโชนะตัวรุกของอัสตันวิลล่าจากที่ยืมมาจากแมนยูนะครับปีที่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเชลซีนะครับที่คว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับตอนนั้นเอาชนะเรอัลเบติสไป 4-1 ครับปีนี้ก็อัสตันวิลล่ายืมตัวมาก็คว้าแชมป์ยูโรปาลีกอีกโอ้โหนะ2ฤดูกาล2ถ้วยเลยนะครับสำหรับทางด้านของเจดอนซานโชนะนะครับแล้วก็ลงสนามรอบชิงชนะเลิศก่อนนั้นอยู่เชลซีก็ได้ลงในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับนะตอนนั้นไปแพ้ดอร์ทมุนด์นะตอนอยู่ดอร์ทมุนด์เนี่ยแพ้เรอัลมาดริดนะครับนะ3ปีติดต่อกันเลยนะครับทางด้านของเจดอนซานโชเนี่ยฮะนักเตะที่ไม่ค่อยมีทีมไหนอยากได้ตัวนะครับค่าตัวแพงๆค่าเหนื่อยแพงๆแต่ว่าไปอยู่ทีมไหนก็เข้าชิงถ้วยใหญ่3ใบเลยนะฮะได้แชมป์มา2ถ้วยนะไอ้ถ้วยนึงได้รองแชมป์นะเจดอนซานโชนะครับอีกคนหนึ่งก็มีมาร์ติเนสเนี่ยผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินานะของอัสตันวิลล่าเนี่ยเขาบอกว่ามือหักนิ้วหักก่อนนะนิ้วหักช่วงซ้อมอ่ะนะกองผู้รักษาประตูวัย33ปีเนี่ยบอกนิ้วหักตั้งแต่ช่วงวอร์มอัพนะแต่ว่าทนแล้วกลับมานะนะครับก็ทนได้แล้วก็ทำให้ทีมแชมป์ก็นะทางด้านของเอมิเลียมาร์ติเนสนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านของอัสตันวิลล่านะครับนะฮะเอลลี่ฮาริสนะครับนะฮะก็ได้ถ้วยใบนี้ด้วยนะครับได้ถ้วยใบนี้ด้วยถึงแม้พักหลังอัสตันวิลล่าไม่ค่อยให้ลงเพราะว่ามีอะไรนะคุณผู้ฟังครับในฟุตบอลถ้วยลีกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าอัสตันวิลล่ายืมไปจ่ายค่าเหนื่อยนะแต่ถ้าบอกว่าถ้าให้ลงเล่นเกิน5นัดสมมุตินะครับในกติกาเขียนไว้ในการยืมตัวถ้าให้เอเลียนลง5นัดอัสตันวิลล่าต้องจ่ายให้กับลิเวอร์พูล10ล้านปอนด์อัสตันวิลล่าก็เลยบอกว่าลงแค่7 4นัดก็พอนะนัดเหลือไม่ลงถ้าลงก็ต้องจ่ายตังค์10ล้านปอนด์ฉลาดไงไม่อยากจะจ่ายตังค์ให้กับลิเวอร์พูลยืมมาแล้วนะก็เลยดองไว้นะฮะแต่ทั่วยุโรปไม่เกี่ยวเมื่อวานนี้ได้ลงด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยินดีกับอัสตันวิลล่านะครับนะยินดีกับอัสตันวิลล่านะครับกลับมาที่ไทยนะครับในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women Tennis Tour W100 นะครับหรือว่า W100 รายการทาคาซากิ International Open 2026เงินรางวัลกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 3,260,000 360,000 บาทนะครับที่ทาคาซากิจังหวัดกุมะประเทศญี่ปุ่นนะครับของเรามีน้องไหมมัญชยาสว่างแก้วนะฮะนักเทนนิสมือ174ของโลกลงแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่นะประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยเป็นมือหนึ่งของรายการนะครับแพ้นักเทนนิสจากญี่ปุ่นนะครับก็คือฮิคารุซาโตะนะครับแข่งขันกันถึง3เซตนะครับแพ้ไป 1-2 เซต 3-6-6-3 และ 3-6 ตกรอบนะครับขณะเดียวกันในการแข่งขันในประเภทคู่เนี่ยนะจับคู่กับฮายุคิโนชิตะนะครับรอบแรกก็แพ้กับคู่ของฮ่องกงก็คือโคติว่องนะจับคู่กับผงอี้นะจากไต้หวันนะครับแพ้ไปนะครับแพ้ไป 0-2 เซต 5-7 และ 4-6 ตกรอบทั้งคู่เลยนะครับเรื่องของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับตอนนี้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเริ่มที่สมาคมกีฬามิกเมชินอาร์ตแห่งประเทศไทยนะครับส่ง5นักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันในการAMMA นะฮะรายการที่ทาชเคนนะครับอุซเบกิสถานนะ AMMA Championship 2026นะครับแข่งขันกัน 22-25 พฤษภาคมที่ทาชเคน อุซเบกิสถานนะครับรายการนี้นะเพื่อสู้ศึกระดับเอเชียภายใต้มาตรฐานของการแข่งขัน Asian Mixed Martial Arts Association นะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงในการพัฒนาการแข่งขัน MMA ไทยนะต่อสู้ในเวทีระดับนานาชาติแล้วก็หาโควต้าสำหรับการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬาเช่น Asian Game Asian Indoor Martial Game นะครับหรือว่า Asian Indoor Martial Arts ปลายปีนี้นะครับของเราในสมาคม Mixed Martial Arts ก็คือดร.สิริเชษฐภูณทิพานานนท์นะฮะก็บอกความพร้อมของนักกีฬาเราก็รู้ตัวล่วงหน้าแล้วนะครับก็ทำทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็มีนักกีฬาที่ศักยภาพที่มองอยู่แล้วส่งไปแข่งขันนะครับแล้วคราวนี้ส่งไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกฤษดาคงศรีช่วยรุ่น56กิโลนะครับณัฐวุฒิแก้วควรชุ่มนะ60กิโลศักดิ์สิทธิ์จันหอมนะครับรุ่น71กิโลแล้วก็แคนเนตนาธานทองสงรุ่น85กิโลและชยานนท์โพจันทร์นะครับรุ่น77กิโลนะนี่นักมวยของเรานะครับนะลงไปแข่งขันนะเซตที่2ไทยนำ13ต่อ6นะครับแล้วก็จะได้เวียดนามเสิร์ฟครับมาดูเซตนี้ก่อนนะเวียดนามเสิร์ฟไทยเปิดได้เอาล่ะไทยชงขึ้นไปฟาดเรียบร้อยขึ้นแทนไปก่อนเลยนะฮะนะเกมพอยต์นะครับมีตั้งกี่เกมพอยต์8เกมพอยต์ครับ14ต่อ8นะ14ต่อ814ต่อ6ครับนะเอาละฮะแล้วกลับมาไทยเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟเพื่อจะปิดนะ14ต่อ6ครับไทยจะได้เสิร์ฟเพื่อปิดเซตที่2ครับเซตพอยต์ครับเปิดมาเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหยัดไปที่ตัวชงแล้วก็ขึ้นฟาดติดบล็อกไทยเรียบร้อยไทยชนะในเซตที่2 15ต่อ6ครับเอาละมีเซตที่3ครับมีเซตที่3สำหรับทีมกอทีม A ครับแต่ก็ประเภททีมชิงแชมป์โลกระหว่างไทยกับเวียดนามครับแหมพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังนะมารายงานผลให้ฟังสำหรับคู่นี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแกรนด์สปอร์ตนี่ละวันนี้เปิดตัวชุดแข่งขันนะเพื่อเตรียมในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับแกรนด์สปอร์ตสวยงามมากนะครับแกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลไทยในปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon นะการเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมนะครับออกแบบในลวดลายที่เป็นเส้นที่กระจายไปหลายทิศทางเปรียบเสมือนพลังความมุ่งมั่นและหัวใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่มาจากหลากหลายความฝันแต่มุ่งสู่จุดเดียวกันนะฮะมีสีสีนะแดงน้ำเงินดำและขาวแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสื้อแข่งขันแล้วก็คอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026นะครับเริ่มจำหน่าย21พฤษภาคมนะที่จะให้เห็นนักกีฬาใส่ก็คือวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับในระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมดาคมนะครับซึ่งจะได้เห็นกันซึ่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับโปรแกรมของเราได้เชียร์กันอย่างแน่นอนนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกซึ่งวอลเลย์บอลของเราเนี่ยซ้อมอย่างต่อเนื่องนะฮะโค้ดออดซ้อมหนักมากนะซ้อมหนักมากนักกีฬาของเรานะได้พรพันเกิดปราดนะกัปตันทีมนะครับแล้วก็ซ้อมกันโอ้โหทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะเน้นเรื่องของความเข้าใจในเกมเน้นรายละเอียดความแน่นอนความเด็ดขาดในแต่ละแต้มเน้นนะฮะขึ้นเซตปั๊บตบต้องเป็นแต้มประมาณนี้นะแล้วก็ไม่อยากให้ยืดเยื้อถึงเรลลี่โต้กันไปโต้กันมานานๆทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นนะฮะเป้าหมายปีนี้เนี่ยโค้ดออดบอกว่าแต่ละทีมเนี่ยเราที่เจอกันนะเราก็วางเป้าหมายอย่างน้อยสัปดาห์ละสองแมตช์เนี่ยเราต้องเก็บเซตให้มากที่สุดนะครับนักกีฬาของเราซ้อมเต็มที่นะสัปดาห์แรกของเนชั่นลีกนะครับที่ประเทศจีนส่วนสัปดาห์ที่2เนี่ยนะที่ประเทศไทยนะสัปดาห์แรกที่จีนนะครับ3มิถุนายนนะขออภัยนะครับสัปดาห์แรก3มิถุนายนไทยเจอเซอร์เบียไทยเจอจีนนะแล้วก็ไทยเจอเบลเยียมนะครับ3มิถุนายน4มิถุนายนแล้วก็6มิถุนายนนะครับปิดท้าย7มิถุนายนไทยเจอกับเช็กนะครับสัปดาห์ที่2นะเจอกันที่ไทยบัตรหมดแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้นะเปิดจองแต่เมื่อวันที่20นะครับ17ถึง21มิถุนายนที่ไทยที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับ17มิถุนายนไทยเจอยูเครนนะ20 18มิถุนายนนะครับไทยเจอบังการียนะฮะ2นัดแรก 20:30 นหมดเลยนะของไทยเนี่ย17มิถุนายนไทยเจอยูเครนนะ18มิถุนายนไทยเจอบังการีนะครับ21มิถุนายน20มิถุนายนไทยเจอแคนาดา21มิถุนายนไทยเจอเนเธอร์แลนด์นะครับนะนี่สัปดาห์ที่2นะครับว่ากันว่าบัตรหมดแล้วอ่ะนะสำหรับคู่ของไทยแข่งนะบัตรหมดแล้วอ่ะ นะครับโอ้โหแล้วไปไวมากจริงๆสำหรับวอลเลย์บอลเนี่ยคึกคักจริงๆนะครับไม่ต่างจากฟุตบอลฟุตบอลอุ่นเครื่องนะไทยกับคูเวตเนี่ยวันที่5นะเปิดให้จองกันแล้วนะครับจะแรงเหมือนกับฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือเปล่าในชั้นลีกนะครับแต่ว่าคู่อื่นๆที่มาบ้านเราก็ชมและเชียร์กันได้นะครับชมและเชียร์กันได้นะครับติดตามโปรแกรมจากไทยทิกเก็ตเขาเปิดจำหน่ายบัตรนะครับถ้าเกิดไปดูไทยไม่ทันก็ดูคู่อื่นไม่แตกต่างกันนะครับส่วนสัปดาห์ที่3ไทยเจอศึกหนักล้วนๆนะสัปดาห์ที่3เนี่ย8กรกฎาคมนะครับที่3เนี่ยเจอกับสหรัฐอเมริกาเจอกับญี่ปุ่นเจอกับบราซิลเจอกับตุรกีใครจับฉลากเนี่ยไทยเจอหนักทั้งนั้นนะในวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับแล้วก็จะได้อย่างที่บอกนะครับนะต้องเก็บแต้มเยอะๆนะครับแพ้3ต่อ1เซตกับแพ้2ต่อ3เซตเนี่ยต่างกันนะครับแพ้2ต่อ3เซตมีแต้มนะมีแต้มเก็บแต้มเยอะๆและอย่าพยายามหล่นมาอยู่ท้ายตารางไงนะโอ้โหหล่นมาอยู่อันดับที่16อะไรเงี้ยตกชั้นตกชั้นตกชั้นในชั้นลีกเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเนี่ยยากนะครับโอ้โหหลายเส้นทางเหลือเกินนะครับก็ไปร่วมเชียร์กันนะครับมีการถ่ายทอดสดแหละนะก็ติดตามกันว่าช่องทางไหนนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะครับทั้ง3สัปดาห์ที่ไทยลงแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จีนที่ไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับรอติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็รอดูนะครับว่าเสื้อที่แกรนด์สปอนออกแบบมาแนวคิด Nick Horizon หน้าตาเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนผมเชื่อว่าคนที่ดูในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เห็นแล้วล่ะครับมาออกแบบสวยงามมากนักกีฬาใส่แล้วหุ่นดีหุ่นดีนะครับแต่เราก็หุ่นดีได้สวมใส่ก็ดูหล่อดูดีได้นะแต่เราต้องออกกำลังกายด้วยนะคุณผู้ฟังครับนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับทัดดาวนุชแจ้งนี่ก็หนึ่งในวอลเลย์บอลของเรานะล่าสุดนี่ได้ผลงานยอดเยี่ยมนะครับก่อนที่มากันในชั้นลีกเนี่ยคว้ารางวัลบอลเดลยอดเยี่ยมแห่งปีของลีก SV ลีกญี่ปุ่นนะฮะดูการนี้นะต้องยินดีกับทัดดาวนึกแจ้งด้วยนะครับเนี่ยไปแข่งวอลเลย์บอลลีกที่ญี่ปุ่นและได้รางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมแห่งปีอะครับโอ้โหได้รางวัลก็ถือว่าเป็นนักกีฬาของไทยที่ไปสร้างความสำเร็จที่ญี่ปุ่นนะครับนะเป็นเกียรติยศนะที่มีเกียรติอย่างยิ่งนะครับโอ้โหเจ้าตัวก็ดีใจมากไม่นึกมาก่อนว่าได้รางวัลนะพอได้รางวัลปั๊บก็รู้สึกภูมิใจมากก็ขอบคุณนะขอบคุณทีมนะทีมที่ดูแลอย่างดีนะเธอเล่นให้กับทีม PFU Bullcat นะครับนะแล้วก็พัฒนาเธอจนเป็นแบบก้าวกระโดดแล้วครับองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับมีผู้เล่นคนใหม่มีผู้เล่นมาองค์ประกอบของความลงตัวก็ทำให้มีผลดีของทีมส่งผลมายังทัดดาวนึกแจ้งด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยด้วยนะที่ติดตามที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฟนคลับนะที่ติดตามเชียร์แล้วก็แฟนของทีม PFU Bullcat ด้วยนะที่ร่วมกันเชียร์จนได้รับรางวัล นะครับนี่นะนี่เอารางวัลมาแล้วเนี่ยนะครับมาใช้กับฟุตบอลมาใช้กับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้ติดตามกันใน Nation League นะครับจากวอลเลย์บอลครับเรื่องของมวยเมื่อกี้พูดถึงMission Art ส่งไปแข่งขันที่อุซเบกิสถานนะที่ทัชชินนะครับส่วนการแข่งขันมวยนะสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งนักกีฬามวยนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับนักกีฬามวยของเราไปแข่งขันมวยสากลรายการ High Offen Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament นะครับที่เมือง High Offen ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ High Offen เนเธอร์แลนด์วันที่20ถึง27พฤษภาคมเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์นะครับระดับนานาชาติก่อนการแข่งขันมากรรมเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงของ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับซึ่งการเดินทางนะครับอยู่ป้ายนโยบายของฝ่ายพัฒนาเทคนิคและก็สังคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยที่ต้องการยกระดับศักยภาพนักกีฬามวยไทยและก็หญิงของเรานะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักกีฬาของเราได้ประทะกับนักชกแนวหน้าจากยุโรปและนานาชาตินะครับได้ปะทะกับเขารู้เขารู้เราได้เปรียบแน่นอนนะครับดีกว่าที่เราซ้อมกันเองนะครับออกจากรู้ว่าเวทีของบ้านเราไประดับนานาชาตินะได้รู้ว่ามวยยุโรปต่อยอย่างไรรู้ว่ามวยอเมริกาใต้อย่างไรต่อยอย่างไรนะครับนะของเรามีมาเรียโน่กอนซาเลสครับนักถือว่าเป็นโค้ชชาวคิบาร์เนี่ยเก่งนะแล้วก็มีสตาฟทีมผู้ฝึกสอนไม่ว่าจะเป็นนอกจากมาเรียโน่กอนซาเลสนะก็ยังมีทางด้านของสุบันพันโนนนะมีอธิชาติกุลศรีปรเมศบัวใหญ่นะนักกีฬาของเราที่ไปคราวนี้นะครับก็มีกลางปีโบขุนทศ55กิโลนะครับธนพันสกรกาลาซิรมนะครับ60กิโลอภิชาติแจ่มดีนะครับแล้วก็มีวีรพลจงจอหอ80กิโลไปด้วยส่วนหญิงที่ไปก็มี51กิโลจุธามาศรักษัตรนะครับ54กิโลนัทนิชาจงโปร่งกลาง 60กิโลธนัญญาสมนึกและ65กิโลเนี่ยก็เป็นจันแจ่มสวรรค์เพ็งเนี่ยเหรียญทองแดงโอลิมปิกก็ไปด้วยนะนะก็รอติดตามผลการแข่งขันของเราจะเป็นอย่างไรนะก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญอีกเวทีนึงนะครับที่นักกีฬามวยของเรานะในการแข่งขันครั้งนี้จะได้ทดสอบฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่เป็นรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะซึ่งสมาคมกีฬามวยก็คาดหวังว่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับนักมวยไทยในการต่อสู้นะทั้งร่างกายแล้วก็เทคนิคนะที่ได้มานะนะเพิ่มพูนเพื่อจะใช้ในเอเชียนเกมนะครับเกมที่3ไทยยิงยาวเลย7-0นะฮะแล้วก็พักเบรกนะขอเวลานอกกันนะครับไม่น่ามีปัญหาแล้วนำ7-0ขนาดนี้เต็มเกมแค่15เก็บชัยชนะในทีม A ไว้ก่อนนะไทยกับเวียดนามผลจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะมารายงานให้ทราบนะครับวันนี้วันดุงกีฬาลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนีโญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงอย่างชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี ด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักกษัตริย์10นักกษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวนร้อยรูปโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา 10:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศได้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันกองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221

0: เด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญพร้อมนำนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการลดต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยาน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดจากอิทธิพลของฝนทิ้งช่วงและปรากฏการณ์เอลนิโญทางด้านบุคลากรและอากาศยานที่ขณะนี้มีอยู่25ลำกระจายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง80แห่งทั่วประเทศและพร้อมดำเนินการทันทีซึ่งขณะนี้สภาพอากาศถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการเนื่องจากมีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ต้องพิจารณาถึงพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรด้วย
3: การดังกล่าวในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเราก็เตรียมการในเรื่องที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องการเติมน้ำในเขื่อนกับบินในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชนะครับในบริเวณที่เราได้ฟอร์แคสต์แล้วว่าพื้นที่นี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเกิดความเสียหายได้ตอนนี้ก็มีอากาศยานที่พร้อมอยู่25ลำนะครับและกระจายอยู่ทั้งหมด80ทั่วประเทศนะครับที่พร้อมบิน
2: นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังจะร่วมมือกับกองทัพอากาศและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจการทำฝนหลวงและใช้ข้อมูลดาวเทียมวางแผนให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนในการปฏิบัติการคือเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนในพื้นที่ที่อากาศยานไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้เช่นพื้นที่ชายแดนและบริเวณป่าต้นน้ำที่เป็นภูเขาสูงรวมไปถึงเขตเงาฝนซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานและเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอัมพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมเน้นย้ำมาตรการควบคุมและตรวจสอบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันการสูญหายขอประชาชนอย่า กังวล
4: พลโทอดุลบุญพงษ์เจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน

0: การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
1: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปนะครับการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องนะครับแต่วันนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยเรามีการทำร้อยสเตจเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตามนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสื่อสารเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
0: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงมาตรการการควบคุมและตรวจสอบระบบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนโดยกองทัพมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดและชัดเจนในทุกระดับหากพบว่ามีการลักลอบกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปล่อยปละละเลยกองทัพจะดำเนินมาตรการทางวินัยและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายอักมานัสรุลละโหมดนาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเดินหน้ารับมือวิกฤตอุปทานโลกเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยมาตรการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกปรับภาระไปยังผู้บริโภคพร้อมทั้งบริหารจัดการเงินอุดหนุนและเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนด้านไบโอดีเซลเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและพลังงานทางเลือกทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตอุปทานโลกอาจรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยเฉพาะต่อราคาสินค้าต้นทุนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานขณะที่รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันนี้หลังสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนายจ้างซึ่งรวมถึงเงื่อนไขโบนัสราว 416,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงรับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้โดยนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความโล่งใจให้กับหลายภาคส่วนของเกาหลีใต้เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัทซัมซุงคิดเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ และหากการนัดหยุดงานประท้วงยังดำเนินต่อไปจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลกสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อซึมซับเรียนรู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในปี2573ขณะที่เวียดนามกำลังเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกหรือคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องภายในปี2574ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทรมือ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมือ21ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21-18และ21ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการต่อไปด้านหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาสุภิตาเวทเลอร์คู่มือ51ของโลกเอาชนะฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มือ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เกม21-16 11-21 และ25-23 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มือ42ของโลกจากอินโดนีเซียไป2ต่อ1เกม18-21 21-18 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22สร้างนักตบเยาวชนไทยรุ่นใหม่จากทุกภูมิภาคทั่วไทยติดตามได้จากรายงาน
7: นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายน2569ณยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
8: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับ
7: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
6: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับเสื้อแข่งขันพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026เริ่มจำหน่ายแล้วในวันนี้โดยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้ หลังจากที่อูไนเอเมรี่พาแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการเอาชนะไฟบวก3-0ในนัดชิงชนะเลิศส่งผลให้ทัพสิงห์พังงาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกทั้งยังถือเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในรอบ30ปีของสโมสรอีกด้วยขณะเดียวกันความสำเร็จครั้งนี้ยังทำให้เอเมอรี่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่5และกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายการนี้โดยกุนซือของแอสตันวิลล่าเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการพาทีมลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปทุกรายการโดยเฉพาะในศึกยูโรปาลีกการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการและความแข็งแกร่งของทีมในทุกด้านซึ่งแชมป์รายการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จของแฟนบอลทุกคนที่เฝ้ารอถ้วยแชมป์ยุโรปมายาวนานถึง44ปีนับตั้งแต่ที่แอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับเมื่อปี1982ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
12: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
13: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่านสองใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงสุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติกาลผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมิตรไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะให้หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวานล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินรู้ว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิตรบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิตรผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นย่อมๆอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิตรกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บางบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบางมิตรเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษ
หลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบางบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ู้ใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่มิพังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยฮับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรือวะไปเอ็งพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวเปิดลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

0: ไหนผู้ใหญ่ออกมาไล่ข้าฟังเดี๋ยวนี้คุณแก้ว
1: ชายกลางคนบอกการเมาไม่น้อย
0: สำปะหลังดีที่เห็นเข้าก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองน่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิ
1: ผู้ใหญ่แย้ง
0: ผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได
1: ้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมามาย
0: ไปมาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มี
1: ผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าถมึงถึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของสองแม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมะลิเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อย
2: ผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียก
0: ผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัว
1: ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัด
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะ
1: ชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้
0: ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ
1: ่มันแสดงความไม่พอใจ
0: เองน่ะหุบปากซะ

0: ื่อยสั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผล
1: อย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมา
0: เขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮลโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกำปนาดกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวค่อยยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่เอ็งเป็นใครวะและมายุ่งอะไรด้วยขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียวข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิษสงอะไรพวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเอ็งมีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตข้าไงเอาชีวิตของข้าเป็นประกันบังมิดบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิดจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไป

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์แก้วปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็ยาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีเดียวนะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแทรกขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้สูงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบ่ามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนนี้ทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดไกลก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไปเราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้
กำลังต้องการคนแบบบังมิดคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ากันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งสรุปเหตุรถไฟชนรถเมย์ภายใน30วันเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กระทรวงคมนาคมถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยภายใน30วัน
10: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้จอดคล่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสำหรับผลทางคดีขณะนี้ตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมตรวจสารเสพติดพนักงานโดยรถไฟและพนักงานขอสมกทุกคนเป็นประจำทุกวันจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยสำหรับการแก้ปัญหาจุดเกิดเหตุที่มีรถหนาแน่นตำรวจและกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังลงพื้นที่ทดลองปรับลดช่องจราจรบนถนนกำแพงเพชร7ในช่วงเร่งด่วนพร้อมติดตั้งแผงกั้นห้ามเลี้ยวขวาและตีเส้นทแยงสีเหลืองห้ามรถหยุดทับทางรถไฟ ส่วนในระยะยาวจะนำระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติมาใช้ที่แยกกำแพงเพชร7ให้สัมพันธ์กับแยกอโศกเพชรบุรีเพื่อป้องกันหางแถวล้นขวางทางรถไฟปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการด้านความมั่นคงปราบอาชญากรรมขั้นเด็ดขาด
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่ดึงผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรและผู้บังคับการรวมกว่า400นายขับเคลื่อน9ภารกิจสำคัญเน้นปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบและยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมย้ำชัดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำบทบาทสำคัญของตำรวจคือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ด้านหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
12: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงรุกขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นต่อและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนาน
3: สูตรที่นักโภชนาการแนะนำ

ภาพแข็งแรงรูปร่างสมส่วนโดยไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปห่วงใยใส่ใจสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรม

0: รถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
0: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ

ท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น.ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพเคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมนะครับสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตผมกฤษดากลับมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันอังคารวันพฤหัสบดีย้อนวันนะก็จะเจอกันทุกท่านนะครับตั้งแต่3ทุ่ม10นาทีโดยประมาณถึง4ทุ่มและนำเพลงหลังใหม่นะครับกับรายการเรา044514115นะครับรวมถึงทาง FM สวทสุรินทร์ก็ยังฟังได้เหมือนเดิมวันนี้นำเพลงคุณไกรวุฒินะฮะสาวภูธรของกาฬดังกามาฝากทุกท่านกันนะครับกับช่วงต้นรายการมีความสุขกับการพักผ่อนนะหลายท่านก็เหนื่อยจากภารกิจการงานมาตลอดทั้งวันถึงเวลาพักฟังเพลง

แรกรักนะฮะเพลงของเอสันติภาพนะครับต่อเนื่องกับเพลงนี้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังทางประคนชัยบอกว่าอยากจะฟังสาวทำวงของอ้อยกระท้อนเนี่ยผมไม่เลือกถูกหรือเปล่านะ

น่าจะไม่ใช่อยู่แล้วนะขอไปคุณผู้ฟังด้วยนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหาให้ใหม่ แม่ตาลายนะครับเลือกผิดก็ขอไปทุกท่านด้วยกันละกันก็พยายามหาเพลงตามคำขอเนาะแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเนาะ เพลงที่หลายท่านอยากจะฟังก็อย่านำเข้ามานะฮะ0-4-5-1-4-1-5นะครับก็หาอยู่สาวรำวงเพลงของคุณอ้อยกับท้อนฟังนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่ขอมาทางประโคนชัยเอาใหม่เนาะเมื่อสักครู่นี้ไม่ถูกนะฮะ

ำบงนะเพลงสนุกๆ นะครับกับอ้อยกระท้อนนะคุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101บอกว่าอยากจะฟังของพี่เบิร์ดธงชัยสักเพลงถึงจัดให้นะครับกับเพลงนี้คู่กันเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอทาง FM สวทสุรินทร์เราทักทายกันนะ

พลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับผมในเพลงคู่กัดอัลบั้มชุดบูมเมอแรงหลายปีผ่านไปพอสมควรนะฮะตอนนี้หลายท่านก็คงจะนึกถึงห่วงเวลาที่ผ่านไปนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่าเอ๊ะทำไมเวลามันผ่านไปไวนักนะฮะผมจะคิดอย่างนั้นนะครับเพลงหลายเพลงนี้ก็อยู่ในห่วงเวลาของอดีตเนาะปัจจุบันนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟังเพลงส่วนใหญ่จะเป็นลูกทุ่งอีสานหรือเปล่านะวันนี้ก็มีเพลงดังๆหลายๆเพลงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เปิดนะครับก็ยังคงเปิดเพลงเพื่อชีวิตให้ท่านฟังอยู่เหมือนเดิมขอบคุณนะทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้มาทักทายคุณอดิเรกแว่นแก้วเหมือนเดิมขอเพลงนกเขาไฟของน้ำหมูนะครับคุณธีรยุทธ์ดวงมณีนะครับผู้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวใกล้ๆนี้น่าจะมากลับมาสุรินทร์หรือเปล่าแซวนะขอเพลงสุดใจนะหมูนปูพงศิษฐ์นะฮะก็เดี๋ยวจัดให้นะครับมีความสุขกับการรับฟังทุกท่านทุกคนแต่สถานการณ์อากาศตอนนี้นะครับก็พายุเข้าอยู่หลายพื้นที่ดูแลรักษาสุขภาพก็ระวังกันด้วยนะวันนี้ฉลองสวทสุรินทร์ตกรอบจากการแข่งขันเปตองย่าดาเกมปี2569นะครับกลับมาตกรอบได้กลับมาจัดรายการนะฮะก็จัดโดยศาลจังหวัดสุรินทร์นะครับในกลุ่มของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์เขาจัดกิจกรรมทุกปีนะครับปีนี้เป็นปีที่3ละนะสวทสุรินทร์เคยได้แชมป์รอบแรกแชมป์อาวุโสเอตองปีที่2ตกรอบปีนี้ก็ตกรอบอีกแล้วไม่เป็นไรนะฮะการกีฬาก็มีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาแต่ว่าเพลงยังมีมาฝากทุกท่านให้ฟังกันคุณอดิเรกแว่นแก้วขอเพลงนกเขาไฟของน้ำหมูทาง FM สวทสุรินทร์นะครับพร้อมๆกับเพลงสุดใจของคุณปูพงศิษฐ์นะครับที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิขอมา2เพลงครับช่วงนี้

นกเขาไฟนกหมูพงเทพกระโดนชำนาญครับต่อเนื่องกับเพลงนี้ก็แล้วกันสุดใจเลยครับเพลงมอบให้กับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมินะคุณจิรยุทธ์ดวงมณีขอมานะครับ

สุดท้ายเพลงของตะปูพงศิษฐ์นะครับต่อเนื่องกับเพลงนี้นะฮะยอมหินเหล็กไฟนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังทางสนมขอมาไว้เดี๋ยวจบเพลงนี้จะฟังบทกวีจากสีสันวรรณกวีนะครับ

ุณผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีนะฮะคืนนี้มีบทกวีมาฝากท่านเป็นบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2563นะฮะจำไม่ได้ว่าเขียนที่ไหนละแต่ว่าเป็นความรู้สึกของความแตกต่างบางอย่างนะเป็นกระถางดอกไม้ที่แขวนไว้บนผนังนะครับแล้วก็จะมีเส้นสีของการทาสีเขาเป็นระนาบทะแยงมุมเป็นสีเขียวกับสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็ตัดด้วยกระถางดอกไม้ที่บรรจุต้นเฟิร์นไว้อยู่มันจะเป็นสองกระถางให้เห็นความแตกต่างระหว่างสีดังนั้นนี่นะก็เหมือนกับชีวิตของคนเราที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะก็เราก็จะเจอทั้งสุขและทุกข์ที่แตกต่างกันเหมือนกับสถานการณ์ทั่วไปของคนเรานะลองฟังดูนะครับกับบทกวีที่ชื่อว่าระนาบของความต่างระหว่างวัน

ระนาบของความต่างระหว่างวันลมหายใจใดหนอพอให้เห็นลมหายใจใดหนอพอให้เห็นเข้าออกเป็นวิถีที่เลือกสรรโลกยังคงเคลื่อนไหวในคืนวันร่วมแบ่งปันฝันต่างบางสิ่งมีเพื่อคงอยู่รู้เห็นความเป็นอยู่ยังต่อสู้ดำรงนั่นและนี่ระนาบของชีวิตมิตรไมตรีชั่วและดีนิ่งรับกับตัวตนให้ชีวิตเดินทางระหว่างชีวิตยังใกล้ชิดโลกต่างบางเหตุผลความหวังยังว่ายเวียนเปลี่ยนหัวกวนให้อดทนบนโลกโศกสุขเราแสงซึ่งศาสตร์ส่งนำร่วมคำหนึ่งกระทบถึงความเคลื่อนไหวใหม่และเก่าฤดูการผ่านล่วงห่วงนานเนาค่ำดึกเช้าหนาวฝนร้อนสะท้อนตามแดดซึ่งตกกระทบได้พบว่าการเวลาทอดนำถ้อยคำถามเราจะแขวนสิ่งใดให้มองยามร่วมบอกเล่าความงามความศรัทธาเราจะแขวนสิ่งใดให้มองยามร่วมบอกเล่าความงามความศรัทธาในระนาบความต่างระหว่างฝันรองรับคืนและวันอันห่วงหาโลกมีเราเท่ามีรักจักนำพาประดับฟ้าแตกต่างอย่างคุ้นชินในระนาบความต่างระหว่างฝันรองรับคืนและวันอันห่วงหาโลกมีเราเท่ามีรักจักนำพาประดับฟ้าแตกต่างอย่างคุ้นชินประดับฟ้าแตกต่างอย่างคุ้นชิน

ันระหว่างหัวใจนะฮะรักเขาทำใบเพลงของนาซีเผื่อคนด่านเกวียน29พฤษภาคมนี้นะฮะถนนดนตรีไลฟ์ของคุณพิญโยรุ่งสมัยก็ไปเจอนาซีเผือกได้นะครับเนี่ยผมจะสามารถไปได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะคุณอัจเรกคุณแองเจโร่ถามมาจะไปได้ไหมเดี๋ยวรอดูนะฮะยังไม่ให้คำตอบเพราะว่ายังไม่ทราบว่าปลายเดือนจะมีอะไรหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีอะไรน่าจะไปได้นะอันนี้ก็อยากจะไปก็ถือว่าเป็นห่วงเวลาสุดท้ายกับรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงชีวิตในคืนนี้นะครับก็คงจะต้องร่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้พักผ่อนนะครับหลายท่านขอให้มีความสุขกับการนอนในค่ำคืนนี้ตื่นมาพรุ่งนี้เช้ากับเรื่องราวดีๆหลายๆเรื่องราวก็ขอให้เกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนนะสำหรับผมขอไปทำงานต่อ ยังพักไม่ได้เพราะว่างานยังไม่เสร็จนะพรุ่งนี้มีภารกิจอีกตั้งแต่เช้าก็ว่ากันไปตามวิถีชีวิตตามภาระหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนผมก็มีหน้าที่เช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็ยังคงมาให้ความสุขทางด้านเสียงเพลงในค่ำคืนเช่นนี้เหมือนเดิมในคืนวันพรุ่งนี้คืนนี้ก็นอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับเราจะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้พร้อมกับกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์

0: เทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงแรงงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงหลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับฟังปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงหลังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้เร่งหามาตรการช่วยผู้ประกอบการ
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายไตเริกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยว่าผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนแรงงานเรือประมงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันยังต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 10,000 คนรวมถึงบางตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้แรงงานไทยเช่นผู้ควบคุมเรือนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการต่ออายุ CI ให้แรงงานเมียนมาและการผ่อนปลนแรงงานผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพให้สามารถทำงานบนเรือประมงในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลได้จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยในตำแหน่งที่ขาดแคลนเพื่อให้สามารถเข้าสู่การทำงานบนเรือประมงได้ทันทีหลังผ่านการฝึกอบรมส่วนแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศนโยบายลดภาระครูอย่างเป็นทางการวันที่27พฤษภาคมนี้เพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนว่าในวันที่27พฤษภาคมนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศนโยบายการลดภาระครูอย่างเป็นทางการถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจังและเชื่อว่าครูทั่วประเทศจะได้รับข่าวดีจากหลายมาตรการที่เตรียมไว้โดยแนวทางดำเนินการครั้งนี้จะมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ถูกยกเลิกเน้นย้ำไม่มีการนำไปดำเนินการต่อในรูปแบบอื่นส ่วนโครงการที่ยังคงดำเนินการจะถูกควบรวมโดยมีหลักการสำคัญเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และลดภาระจากการประเมินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่344อำเภอท่าสองยางบูรณาการตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตรริมแม่น้ำเมยคาดเตรียมลักลอบขนข้ามชายแดน
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านแม่ต้านหมู่ที่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน8ถังจึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยจากการตรวจสอบพบถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณ 1,600 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสนะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกัน21พฤษภาคม69นะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำครับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านจะสละเวลามานะคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมาก่อนท่านมารอแล้วด้วยนะแต่ผมเปิด Facebook ยังไม่เจอคุณหมอคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่ประโลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตไม่มี Facebook วัน
2: โอเควันนี้ไม่วันนี้งด Facebook นะฟังได้เฉพาะภาควิทยุนะครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอท่านบอกว่าวันนี้งด Facebook นะฟังทางวิทยุทั้งถ้าฟังออนไลน์ก็ได้นะฟังถ้ามีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนฟังออนไลน์ได้นะของเราก็ฟังได้ทั่วประเทศเหมือนกันเชิญครับคุณหมอครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
3: รายการพี่บุญลมเดี๋ยวนี้มีพวกรีลันอะไรอย่างนี้ไหมทางวิทยุอ่ะ
2: รีลันไหมถ้าเป็น Facebook ที่ของเราออก Facebook ด้วยชมย้อนหลังได
3: ้อ๋อ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าสถานีที่เขาเอาไปกระจายสัญญานี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
2: เราไม่รู้
3: ก
2: ็
3: ใช
2: ่
3: ไหมฮะ
2: ไม่น่าจะมีนะผมว่าเขาจะอัดเทปไว้แล้วไปออกทีหลังเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผมเดาอะนะผมเดาอะนะว่าไม่น่าจะมีถ้ารับสัญญาณอะไรเงี้ยรับสัญญาณพร้อมกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยขึ้นนู้นรับขึ้นนี่รับอะไรเงี้ยอย่างนี้มีครับแต่รีลันเนี่ยผมไม่แน่ใจครับ
3: ผมนะฮะก็ว่าเป็นภาคที่ผมว่าก็การเข้าถึงยังมากอยู่นะ
2: ครับ
3: นะครับวันที่29เนี่ยนะครับคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านมีนโยบายเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ด้านสาธารณสุขนะครับก็มีอาจารย์โอลาริกเนี่ยที่เป็นคณะทำงานอยู่นะก็อาจารย์โอลาริกก็ชวนผมไปด้วย
2: ครับ นะครับ
3: เนี่ยแหละเดี๋ยวไปพูดคุยเกี่ยวกับแล้วก็มีทีมอินฟลูเอนเซอร์ของกระทรวงอ่ะเต็มเลยนะครับที่เขาทำสื่อต่างๆอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามีผมคนเดียวนี่แหละที่ทำภาควิทยุ AM
2: ของเราออก FM ด้วยคุณหมอไม่ได้ AM ครับ FM ด้วยครับของเราออกทั้ง AM FM ครับ
3: ฮะผมบอกมีพี่คนเดียวนี่แหละที่เป็นภาควิทยุผมบอกเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะครับผมอยากเป็นดีเจ
2: เราสไตล์แบบสไตล์โบราณแบบดีเจ
3: สไตล์ดีเจเปิดเพลงดีเจเปิดเพลงแต่ว่ามันก็เข้าถึงได้จริงๆนะฮะผมว่าเป็นอะไรที่ยังประเทศไทยเรายังใช้สื่ออันเนี้ยง่ายอยู่เนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เปิดปุ่มเดียวก็ได้ยินแล้วครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ฟังสปอตที่มีเสียงอาจารย์ต้อมพูดทีไรเนี่ยก็แหมรู้สึกว่ามันมีพลังนะฮะ
2: บ
3: แบบเรื่องของพลังของสมุนไพรในการที่จะดูแลโรครักษาโรคเนี่ยนะครับที่สำคัญคือ

0: คได้นะครับวันนี้มีลูกคนไข้มาถามคือเขากินไอตัวแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็ถามว่าหมอนี่กินได้ไหมบอกช่วยนอนหลับอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยแมกนีเซียมกินเสริมได้แล้วแต่ผมก็ดูข้างขวดนะฮะเอ๊ะมันไม่มีมันเป็นนำเข้าอ่ะนะครับมันเป็นนำเข้าแล้วก็ไม่รู้มาจากประเทศอะไรเขาก็บอกเขาก็สั่งมาในเน็ตอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็เลยบอกแหมมันอย่างนี้มันพูดยากนะเพราะว่ามันไม่มีอธิบายอ่ะนะก็เราเคยบอกว่าไม่รู้ฮะถ้าเป็นผมไม่กล้ากินนะพวกนี้
1: ใช่มันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะเออมันก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยง
0: แล้วก็ไอ้ที่ขายในเนี่ยก็ชอบคนปัญหาว่าเนี่ยยาขายในทายบ้างขายในมือถืออ่ะมันจะเข้ามาแทรกๆเนาะ
2: เยอะเยอะ
0: จิ้มเข้าไปเข้าไปเนี่ยปุ๊บอัลกอริทึมมันจะจับเลยว่าเราสนใจเรื่องนี้มันจะเข้ามาเต็มเลย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ผมก็เลยให้คำแนะนำว่าไอ้ยาอะไรที่มันแบบครอบจักรวาลบอกกินแล้วมันหายทุกอย่างไม่มีหรอกป้าผมบอกเนี่ยบอกกินตั้งแต่หายเนี่ยเขาบอกหายหมดเลยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกินแล้วเดินได้ปวดข้อรูมาตอยหายผมก็บอกมันจะมียาอะไรหรือไม่ใช่
1: วิเศษขนาดนั้นเลย
0: มือคงไม่มีหรอกนะเพราะนั้นพวกนี้ต้องรู้เท่าทันด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ดูแลสุขภาพดีที่สุดนะครับนะครับไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมอนามัยแจ้งแล้วนะครับอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะครับชี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ E นะครับโพสต์ผ่านเพจ Anti Fake News Center Thailand ถึงก็มีการแชร์ข้อความอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะโดยระบุว่ากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเป็นข่าวบิดเบือนนะครับการอาบน้ำนานเกินไป30นาทีส่งผลเสียต่อผิวหนังจริงเพราะจะทำลายน้ำมันตามธรรมชาติทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองแต่การอาบน้ำเร็วเกินไป3นาทีอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะหากมีคราบสกปรกมากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้อาบน้ำใช้เวลาประมาณ 5-10นะครับเป็นจุดสมดุลระหว่างการรักษาความสะอาดและการปกป้องสุขภาพผิวจากการศึกษาด้านตาจักวิทยาหรือว่าโรคผิวหนังและเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งมีข้อบ่งชี้ทางอย่างน่าสนใจดังนี้นะครับข้อที่1การแช่น้ำหรือการให้น้ำไหลผ่านผิวหนังเป็นเวลานานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะน้ำอุ่นจะทำให้ไขมันที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวหนังหรือลิปิดแบริเออร์ตายออกไปส่งผลให้ภาวะผิวคันอาจกระตุ้นให้โรคผิวหนังอักเสบกำเริบ 2. ระยะเวลาในการเหมาะสมสำหรับการอาบน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวคือไม่ควรเกิน10นาทีนะและควรปกติหรือน้ำอุ่นที่ไม่ร้อนจัดและข้อที่3ครับประสิทธิภาพการอาบน้ำการฟอกสบู่ให้ทั่วถึงทั้งตัวเพื่อกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกสะสมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีขึ้นไปนะการอาบน้ำเพียง3นาทีอาจลดประสิทธิภาพในการชำระล้างในบางบริเวณของร่างกายนะครับก็เป็นข่าวคือผมไม่เห็นนะว่าก็ดีเขาบอกนะคือประมาณว่าแค่3นาทีก็พอนะครับถ้าอาบน้ำนานเกินไปเดี๋ยวจะผิวหนังชุ่มชื้นผิวหนังจะเสีย
1: แห้งไป
0: เสียแห้งไปก็เขาเรียกว่าจริงจริงครึ่งเท็จครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับจริงครึ่งเท็จครึ่งก็คืออาบน้ำนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าอาบน้ำอุ่นนะผิวหนังแห้งแน่นอนนะครับแต่ถ้าอาบเร็วเกินไปมันยังไม่ทันฟอกเลยนะ
1: ครับ
0: มันก็ยังทำความสะอาดไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลางก็เนี่ยครับ5-10นาทีนะเป็นผมว่ากำลังดีผมว่ากำลังดีนะครับคนรอคิวก็ไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็การอาบน้ำเนี่ยน้ำที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็อาบน้ำธรรมดาการอาบน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเขาว่ามันจะช่วยกระตุ้นโดปามีนได้ดีกว่านะครับแต่บางคนบอกชอบอาบน้ำอุ่นก็อย่าให้อุ่นเกินไปนะฮะแล้ว

0: ก็มีเทคนิคว่าโอเคช่วงแรกคุณอาบน้ำอุ่นเนาะนะครับแต่ว่าตอนช่วงที่คุณจะชำระคราบสบู่ออกไปเนี่ยนะครับให้เป็นน้ำธรรมดาเลยนะครับมันจะได้แบบกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะครับนะฮะก็เอามาฝากกันเอาเป็นเทคนิคการอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: ครับ
0: พี่บรมมาอาบน้ำแบบไหนอันตรายฮะ
1: อาบน้ำแบบไหนอันตรายเหรอ
0: ใช
1: ่อาบน้ำแบบไหนอันตราย
0: อ
1: าบในอ่างก็ได้จะลื่นล้มจะลื่นล้มกลุ่มจะลื่นล้มอ่างมันลื่นอ่างมันลื่น
0: ต้องอ่างนอกบ้านด้วยนะ
1: เออ
0: บ้านเพราะมันเราไม่คุ้นเคยไง
1: เออใช่
0: เคยอ่างในบ้านเราคุ้นเคย
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: างนอกบ้านเดี๋ยวมันลื่นล้มจริง
1: ๆมันมีโอกาสลื่นล้มง่ายมาหัวฟาดเลยครับหัวถึงน็อกเลย
0: แล้วก็บางทีอาบไม่ถึง3นาที
1: ไม่ถูกใช่ไหมผิดใช่ไหมผิดใช่ไหม
0: ผิดตายเลยนะถ
1: ึ
0: งตาย
1: ผิดคิดแล้วที่ถูกคืออะไรครับแล้วอาบแบบไหนอันตรายครับ
0: ก็นี่แหละอาบนอกบ้านครับอาบนอกบ้าน
1: อาบนอกบ้านเสร็จแน่ครับ
0: ก่อนเข้าบ้านให้วิ่งก่อนนะให้มีกลิ่นปงกลิ่น
1: โอ้โ
0: หบ้านไม่ได้ครับ
1: อดมีพิรุธไม่ได้หรอกคนเราอะ
0: ไปเรื่องอื่นดีกว่า
1: ครับผม
0: ครับผมเอาวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยหรือว่า MCI นะครับที่ผมโปรยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอภัยภูเบศเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคม
1: ผู้สูงอายุครับ
0: มันจะมีภาวะเนี่ยเขาเรียกต้องทางความคิดความจักร้อยนะครับข้างเยอะเลยนะฮะภาวะเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ภาวะเนี้ยภาษาแพทย์เขาเรียก Mycognitive Impairment นะฮะแต่เป็นไทยว่าภาวะบกพร่องทางความจำเล็กน้อยนะครับซึ่งภาวะเนี้ยมันจะเป็นภาวะขั้นกลางระหว่างความจำปกติตามวัยกับภาวะสมองเสื่อมมันอยู่ตรงกลางนะครับคือคนไข้เนี่ยโดยอาการเนี่ยก็จะมีอาการลืมนะครับจะมีลักษณะอาการเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำนะฮะโดยเฉพาะความจำระยะสั้นนะเช่นลืมนัดหมายนะครับลืมวางของไว้จำไม่ได
1: ้
0: ถามซ้ำๆหรือบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านภาษาสมาธิการคิดวิเคราะห์การวางแผนนะครับอาการเนี่ยเป็นมากกว่า6เดือนแต่ว่าจุดสำคัญเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนี่ยคือคนไข้เนี่ยจะสามารถรู้ตัวว่าเราเนี่ยลืมนะแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติการค้าขายการทำงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะยังทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้เอ๊ะทำไมมันลืมบ่อยมันจำหน้าคนแล้วเอ๊ะคนที่เคยจำได้แล้วมันจำไม่ได้หรือดีมจำไม่ได้นะครับนะก็ภาวะเนี่ยครับเป็นภาวะที่พบบ่อยนะครับเราจะพบเนี่ยประมาณ 20% ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับในประเทศไทยมีคนอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับของภาวะเนี่ยมันจะเป็นความทำงานความเกิดสาเหตุร่วมกันระหว่างสมองที่ฝ่อนะครับคือคนที่มีภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับสมองเนี่ยก็จะฝ่อมากกว่าคนที่มีความจำปกตินะครับแต่มันก็ไม่ได้ฝ่อมากขนาดเป็นสมองเสื่อมสมมติเอาไปทำ CT เนี่ยก็จะมีแบบเรียกว่า Brain Atrophy เล็กน้อยนะครับแล้วก็มันอาจจะมีกลไกการเกิดเนี่ยมันก็จะอาจจะมีคล้ายๆกับการเกิดสมองเสื่อมคือมันจะมีพวกโปรตีนขยะครับไปเกาะอยู่ตามสมอง ่วนต่างๆซึ่งจะกระตุ้นทำให้เนี่ยสมองมันเสื่อมได้เพียงแต่ว่าโปรตีนกระจายเกาะพวกนี้ในกลุ่มนี้มันไม่เยอะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่มากขึ้นมันก็เป็นอยู่แค่นี้แต่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราพบว่า 10% นะฮะ 10-15% ต่อปีจะสามารถพัฒนากลายไปเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นคนที่อายุมากหรือพวกอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะฮะมียีนนะครับที่ชื่อว่าApoE ยีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยีนที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมครับมีโรคร่วมนะครับเช่นสมองโรคเบาหวานนะครับหรือมีภาวะทางด้านจิตใจอารมณ์นะกลุ่มที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะพบเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยอันหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยกลุ่มนี้พบมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะครับ
1: ครับ
0: อาการนะครับก็อย่างที่แล้วนะครับอาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยไปก็จะมีปัญหาด้านความจำระยะสั้นนะครับตัวอย่างอาการที่พบบ่อยนะฮะเช่นอาการล่าสุดนะครับลืมวางของหาคำพูดไม่เจอนะครับทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันจะแบบสับสนนะทำไม่ได้คือการจัดออร์แกไนซ์ลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับรวมทั้งการใช้เวลาคิดที่นานขึ้นนะครับซึ่งอาการพวกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำเป็นหลักแต่บางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านอื่นเช่นภาษาการใช้เหตุผลการรับรู้นะครับก็จะเป็น2กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักของ MCI นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะดูก่อนว่าเข้าเกณฑ์วินิจฉัยไหมนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่ามีการตรวจนะครับซึ่งมันจะเป็นการทดสอบสมองนะครับมันจะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งคะแนนที่ออกมาเนี่ยครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปกติกับภาวะสมองเสื่อมนะฮะวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะมีหลายวิธีเลยเช่นให้จำของ3อย่างให้ทวนคำซ้ำนะครับให้พูดย้อนกลับขึ้นนะเดือนย้อนขึ้นนะครับรูปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะแปลออกมาเป็นคะแนนนะครับนอกจากนี้เนี่ยหมอเขาก็จะตรวจเพิ่มเติมอาจจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับดูสมองดูเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าเจาะเลือดดูพื้นฐานเพราะว่ามันยังมีสาเหตุอื่นด้วยนะครับที่ทำให้คนไข้งงๆอย่างนี้เช่นตับวายไตวายเกลือแร่ผิดปกติไทรอยด์ต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะเขาเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์นะครับคือเจาะจากเลือดนี่แหละนะครับแล้วไอ้ตัวไบโอมาร์เกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะไปทำนายนะครับกับค่าปกติว่าคนเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพราะนั้นในกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยครับการรักษาโดยตรงยังไม่มีนะครับก็มีความพยายามในการที่จะใช้ยาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นยาสมองเสื่อมโดยตรงยาพวกใบแปะกล้วยนะครับยาในกลุ่มกระตุ้นระบบไหลเวียนอะไรต่างๆเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีผลดีแบบชัดเจนมากนักแต่ว่าในคำแนะนำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือว่าข้อคิดเห็นของคุณหมอเฉพาะทางเป็นรายๆไปปัจจุบันครับมันมียาก็คือไอยาใบแปะกล้วยเนี่ยแหละนะฮะมันจะชื่อว่าEGB761นะครับตัวเนี้ยได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะว่าถ้ามีภาวะ MCI นะหรือว่าภาวะบกพร่องการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าไตการออกฤทธิ์เนี่ยมันสามารถที่จะลดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับยังใช้ในระดับแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะนั้นในแง่ของการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเจอสภาวะเนี้ยส่วนใหญ่จะทับประคองและติดตามนะฮะว่ากลุ่มภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยจะเทินกลายไปเป็นสมองเสื่อมจริงหรือเปล่าในอนาคตเพราะถ้าเป็นสมองจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยต้องใช้ยาที่เป็นยาหลักนะครับเพื่อไปเพิ่มสารที่ชื่อว่าอะซิติลโคลีนในสมองเนี่ยให้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี้ย นะครับกลุ่มที่เป็นบกพร่องการลุกคิดเล็กน้อย MCI เนี่ยอาจจะเป็นแค่ประคับประคองนะครับเช่นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันงดสูบบุหรี่นะครับแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีนะครับแล้วก็เน้นให้มีการผสมผสานระหว่างแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์กับเวทเทรนนิ่งนะครับการฝึกสมองนะครับก็แนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการอ่านหนังสือนะครับการเล่นเกมการเข้าสังคมนะครับการทำงานนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้สมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นอย่างเสมอนะครับแล้วก็สุขลักษณะในการรับประทานอาหารมีโภชนาการที่ดีการหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะการฝึกสติฝึกสมาธินะครับทำจิตใจให้แจ่มใสอาการแบบนี้ครับการรักษาแบบนี้จะช่วยได้มากเลยแล้วก็ติดตามนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ถ้ามันไม่กลายไปเป็นสมองเสื่อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ามันกลายเป็นสมองเสื่อมการรักษาก็จะต้องรักษาแบบสมองเสื่อมนะครับทีนี้อภัยภูเบศเนี่ยครับมียาสูตรที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงนะครับซึ่งยาสูตรนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอามาใช้ในเรื่องของการนอนหลับเนาะแต่ปรากฏว่าก็มีการทำการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่ามันมีสารที่ช่วยลดการเกาะตัวของไอตัวโปรตีนขยะในสมองได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทำออกมาในชื่อของอภัยบีนะฮะก็เป็นสูตรกลีบบัวแดงอะเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงมีบัวบกแล้วก็พริกไทยดำนะแต่ก็เป็นยาสูตรโบราณนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มมีการทำการทดลองในคนนะครับโดยการวัดไอตัวที่เป็นไบโอมาร์เกอร์นี่แหละครับวัดไอตัวโปรตีนขยะเนี่ยออกมาเฟสแรกที่ออกมานะอย่างที่เรียนก็คือน่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถช่วยชะลอนะฮะการเพิ่มขึ้นของโปรตีนขยะได้อย่างมีนัยยะสำคัญและที่สำคัญคือชนะไอตัวแปะกล้วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจารย์แอ๊กนะฮะแล้วก็อาจารย์ต้อมอาจารย์สองเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าเราจะเดินหน้างานวิจัยที่จะทำให้เพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมิตินะครับในแง่ของการทำวิจัยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเราหวังว่าถ้ามันได้ผลดีเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะช่วยลดการนำเข้ายาในกลุ่มนี้ได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะสำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุนะฮะที่เมืองไทยกำลังจะเข้าแบบภาวะสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อย่างเต็มตัวนะครับก็คงเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับภาวะ MCI My Cognitive Impairment นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเอาทดลองอภัยบีเนาะซึ่งมันเป็นยาสมุนไพรไม่มีอันตรายเราช่วยนอนหลับก็ได้ช่วยเพิ่มความจำก็ได้ก็เชิญที่ช็อปอภัยเวทนะครับก็ทานได้เลยครับทานเป็นบำรุงออกบำรุงสุขภาพได้โดยที่ท่านไม่ต้องเป็นภาวะเนี้ยนะครับก็มาฝากครับสำหรับเรื่องภาวะ MCI วันนี้ครับ
1: โอเคครับเบื้องต้นข้อมูลจากคุณหมอมาก่อนนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัยประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปสอบถามปรึกษาหลังเบรกได้นะครับหลังเบรกฟังสปอร์ตเสร็จแล้วเราก็จะเปิดโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เข้ามาเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันนะครับเบอร์เดิมนะเบอร์เดิมจากเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473ผมฝากเซฟเบอร์ไว้ด้วยนะคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณอาถ้าหากว่าจะต้องการโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เบอร์โทรศัพท์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ใช้เบอร์02-290-0473ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473เดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนรับสายจะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะใครที่ยังไม่ได้จดเตรียมจดเลยนะครับช่วงนี้พักไปฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์ มเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
3: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
4: เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบ้วนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
10: ลืมปิดแก๊ส
11: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
12: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
10: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
11: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
12: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
10: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
13: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
1: ครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะดูแลทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบที่อาจจะเอามาปลูกสมุนไพรที่เอามาทำยาต่างๆเนี่ยนะต้องตรวจเช็คก่อนเข้าสู่ระบบปรุงยาทำยาเลยนะทำเสร็จก็ตรวจอีกนะต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์นะต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้มีแต่มากกว่าเกณฑ์แล้วก็ปลอดภัยแคปซูลของไพโคเบทเนี่ยเป็นแคปซูลที่เรียกว่าสุดยอดของแคปซูลเลยนะไม่ได้ธรรมดานะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลเนี่ยแคปซูลเราถือว่าเป็นแคปซูลเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับเบอร์โทรศัพท์เนาะใครที่ยังไม่ได้เซฟใส่เครื่องยังไม่ได้จดไว้จดเอาไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยนะครับ วันพฤหัสกับวันศุกร์จะใช้เบอร์นี้นะครับ02-290-0473ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการโทรศัพท์เข้ามาก็ตอนนี้เปิดโอกาสแล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะจะได้สอบถามพูดคุยกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรโดยตรงเลยนะครับโทรจากไหนครับ
14: แต่เชิงเซาค
1: ่
14: ะ
1: ถามคุณหมอได้เลยครับ
14: อยากเรียนถามคุณหมอว่าเวลาทานอะไรเนี่ยมันชอบจะมันจะชอบสำลักอะค่ะเพราะฉันอายุ80ละเลย5เดือน80เนี่ยมันจะเป็นอันตรายไหมครับ
0: สำลักนี่อะไรบ้างครับสำลักน้ำหรือข้าว
14: บางส่วนใหญ่ที่เราเผลอตัวบางทีเราซดน้ำแกงไปอ่ะโอ้เหมือนเราซดแรงไปมันจะสำลักเลยค่ะ
0: นะฮะแต่ว่ายังกืนได้ใช่ไหมฮะ
14: กืนได้ค่ะ
0: กืนได้ปกตินะครับก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยมักจะไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เรื่องของการกลืนเนี่ยอาจจะมีความเริ่มเสื่อมนะฮะกล้ามเนื้ออาจจะมีการหย่อนคล้อยเรื่องของหูรูดนะครับต่างๆกลไกการกลืนเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตามอายุมากกว่าคือหมายถึงว่าต้องใช้การปรับตัวสักนิดหนึ่งนะฮะคุณป้านะครับเพราะว่าถ้าฟังดูอ่ะกลไกการกลืนยังปกติอยู่เพราะนั้นโรคเกี่ยวกับโรคทางสมองอะไรที่จะเป็นสโตรกหรือว่าโรคอื่นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพซึ่งก็วิธีแก้ก็คือต้องค่อยๆครับคุณป้าครับต้องใช้สติมากขึ้นนะฮะดื่มน้ำคำเล็กๆจิบคำเล็กๆครับ
14: รีบพอไรหิวเรื่องรีบ
1: นั่นแหละปัญหาครับ
14: เรียนถามคุณหมออย่างจะพูดอย่างฉันเนี่ยชอบเป็นคนลืมแต่เมื่อเพลงเนี้ยใครร้องนะตอนนึกเนี่ยนึกไม่ออกว่าใครร้องแต่ไปอีกสักพักนึกได้อ๋อชาชาอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะลืมอย่างเงี้ยจะเป็นสมองเสื่อมไหมคะเนี่ย
0: คือจริงๆถ้าจำได้ตอนเนี้ยยังไม่เป็นสมองเสื่อมแน่นะครับตอนเนี้ยยังไม่เป็นแน่นอนนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็น MCI แบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีได้แต่ว่าก็ถ้าคุณป้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นหรอกฮะเพราะถ้าเป็นมานานแล้วป่านนี้น่าจะเป็นสมองเสื่อมก็แสดงว่า
1: ไม่เสื่อมไม่เสื่อม
0: ภาวะปกติเราล่ะครับ
1: ตามอายุครับตามอายุไม่เสื่อมยังไม่ถึงก็เสื่อมครับ
0: ครับ
14: อาจารย์ชอบกินเขาบอกว่าเคยฟังว่ามีใครเคยวิจัยว่าความกินพวกขาตะไคร้พวกขิงใบมะกรูดเลยก็จะทำให้ไหลเวียนโลหิตดีจริงไม่จริงหนูเราจะฉันได้กินบ่อยแต่เคยไปตรวจอะไรฮะที่อะไรขึ้นหัวใจหรืออะไรเดี๋ยวก่อนไหลเวียนโลหิตอ่ะหมอเขาบอกยังไหลเวียนโลหิตดีอยู่ที่หมอตรวจประจำอยู่ค่ะนะค่ะ
1: ครับ
14: แล้วเนี่ยฉันจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะยังไม่เสื่อมคุณท่านคุณหมอ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับโชคดีครับโชคดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านไปต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรต่อมาเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลฟังทางโทรศัพท์เชิญเลยครับคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับฮัลโหลได้ยินไหมครับ
0: ครับ
1: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
15: ได้ยินค่ะ
1: มีอะไร
15: มันซ้อนกันเมื่อกี้นะ
1: เ
15: ราไม่รู้ว่าใครกันแน่
1: ครับถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
15: ค่ะอยากถามคุณหมอว่าไอ้คุณหมอเคยพูดว่าไอ้หมามุ้ยกับอภัยดีแก้โรคพาร์ทินสันฉันซื้อมาแล้วกินเข้าไปเนี่ยมันคันอยู่ทั้งตัวเลย
0: ครับ
15: เป็นเพราะอะไรคะ
0: คุณป้ากินหมามุ้ยทำไมนะกินซื้อคุณป้าซื้ออะไรไป
1: ของไพภูเบศป่ะ
0: ซื้ออะไรฮะ
16: ไพภูเบศค่ะ
1: ซื้อของ
16: คือคุณป้าเป็นพันยุสันอยู่ค่ะ
1: จ้ะ
16: คุณพันยุสันแล้วก็พอดีฟังจากที่รายการเนี่ยค่ะ
1: จ้ะ
16: สุขภาพวิถีไทยเนี่ย
1: จ้ะ
16: เขาบอกว่าถ้ากินหมามุ้ยแล้วจะช่วยคุมเวลาสั่งนะให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
1: จ้ะ
16: แกก็สั่งซื้อมาทาน
1: จ้ะ
16: ก็ทานได้ไม่กี่มื้อค่ะคันอย่าง
1: โทรไปคุยสั่งซื้อที่ร้านโพเงินใช่ไหม
16: ใช่จ้ะ
1: งั้นต้องโทรกลับไปที่ร้านโพเงินอีกรอบหนึ่งไปเล่าให้เขาฟังว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้เราควรจะหยุดยาก่อนไหมหรือยังไงดีให้ทางหมอแผนไทยจากร้านโพเงินแนะนำนะเขามีประวัติเราอยู่นะครับเขามีประวัติเราอยู่แล้วเราก็โทรไปคุยปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ากินแล้วมันมีอาการแบบนี้มันจะเกี่ยวกับตัวที่เรากินไหมหรือจะแนะนำอย่างไรเนา
16: ะ
1: คุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
0: คือถ้ามันคันเยอะอ่ะก็หยุดก่อนก็ได้นะครับ
1: หยุดก่อนแล้วโทรไปคุย
0: ผมว่าไม่มีปัญหาทีนี้ก็แบบที่วิวลงว่าลองโทรไปคุยว่ามันเกี่ยวเพราะปกติเนี่ยหมามุ้ยที่เอามาทำ
1: สุกแล้ว
0: จะสกัดมาแล้วมันจะเอาไอ้ส่วนที่เป็นคันเนี่ยออกไปหมดแล้วครับ
1: มัน
0: จะไม่เหมือนกับกินแบบฝักสดหรือว่าใช้มันจะคันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าคือถ้าเป็นการคันน่ะก็อาจจะเป็นการเหมือนกับเป็นผลข้างเคียงของยาชนิดต่างๆอะไรเพราะว่าบางทีเราก็กินเข้าไปแล้วมันก็มีคันเนาะนะครับก็ลองหยุดดูฮะถ้าหยุดดูแล้วหายถ้ากินใหม่แล้วคันอีกก็คงโอเคเราก็คงกินไม่ได้
1: ก
0: ิน
1: ไม่ได้แล้วไม่ถูกกับเราก
0: ินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษาหลักมันเป็นการรักษารองการรักษาร่วมเท่านั้นเองนะครับถ้าคันก็หยุดได้เลยฮะครับผม
16: หยุดได้แล้วพี่สั่งหมามุ้ยมาเขาจัดไอ้สีบัวแดงให้มาด้วยแล้วพอดีคุณยายแกคันก็เลยให้หยุดกินทั้งสีบัวแดงด้วยทั้งหมามุ้ยด้วยมันจะเกี่ยวกันไหมคะ
0: เนี่ยก็จริงๆอ่ะ
1: ไม่รู้ตัวไหน
0: อันตัวไหนนะ
1: ไม่รู้ว่าจากฤทธิ์ตัวไหนอาจจะต้อง
0: พอกิบโบแดงที่มัน
16: ใส่ดาวใช่ไหมฮะ
0: โทรไปถามดีกว่าฮะ
1: หยุดก่อนทั้งคู่แล้วโทรไปคุยกับทีมแพทย์แผนไทยที่ร้านโพเงินก่อนนะ
16: ค่ะ
1: โอเคจ้า
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับโอเคครับมีอะไรก็โทรมาถามใหม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็มีประวัติอยู่ที่โพเงินอยู่แล้วครับเพราะเงินเขาสั่งยามาให้เขาก็จะโทรศัพท์ไปคุยปรึกษาใหม่ได้โทรติดแล้วจ้ะคุยกับคุณหมอได้เลยจ้ะ
17: สวัสดีค่ะ
0: ครับเชิญฮะ
17: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับเชิญครับ
17: คุณบรรลมด้วยนะ
1: ถามอ่อนคุณหมอครับถามเลยครับ
17: ดิฉันเดินเวลาเดินนะเว้นตัวจะลอยนะคะแล้วก็มันรู้สึกจะชาตามปลายมือด้วยค่ะ
0: อือฮึแล้วชาไป
1: เท้าชาไหม
17: เท้าก็ชานิดนึง
1: เท้าก็รู้สึกชา
17: ตรงที่นั่งนะคะตรงที่นั่งเลยขึ้นมาที่สะโพกนะที่ต้นหย่อนนะคะเขาเรียก
1: อือฮึ
17: แล้วก็ไปหาหมออยู่หมอเขาก็ให้น้ำเกลือแล้วก็เขาก็เอามือคุณหมอแล้วมาผักมือเราเพราะยังแข็งแรงดีอยู่มันไม่ใช่โรคเส้นเลือดในสมองตีบเขาว่านี่เลยอยากถามคุณหมอว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะคะ
0: ก็ถ้าฟังดูนะถ้าจับตามอาการเนี่ยผมคิดว่าตัวโรคน่าจะเป็นความเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายมากกว่านะผมมีเหตุผลนะเหตุผลข้อแรกก็คือที่คุณป้าบอกเดินแล้วมันรู้สึกตัวลอยๆเนี่ยเหตุผลก็คือการรับความรู้สึกที่เท้าอะครับมันลดลงมันก็จะรู้สึกว่าเรายืนสัมผัสพื้นเนี่ยมันเหมือนไม่รู้ว่าเรายืนอยู่มันก็จะรู้สึกว่าเดินแล้วมันตุกลอยเพราะว่าการรับความรู้สึกที่ขามันที่เท้าอ่ะมันน้อยลงร่วมกับที่คุณป้าบอกว่าคุณป้าก็ชาไปมือไปเท้าด้วยเพราะนั้นอาการแบบนี้ไม่ใช่สโตรกแน่นอนฮะ แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายที่เสื่อมสภาพครับ
17: แล้วทำยังไง
0: ทำยังไงคือกลุ่มอาการเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆรักษายากมากเวลาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยเขาก็จะหาสาเหตุก่อนเนาะหาสาเหตุที่เป็นตัวโรคหลักๆเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่ามีตับไตปกติไหมนะครับมีเรื่องของสารพิษเช่นแอลกอฮอล์เรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพวกการขัดนะฮะนะครับ
17: เช็ดเหงื่อไม่มีค่ะ
0: อ๋อไม่มีอยู่แล้วฮะผมพูดให้ฟังอยู่แล้วผมพูดให้ฟังเฉยๆว่าผมผู้สูงอายุผู้หญิงอ่ะมันไม่ค่อยมีใครกินสุราหรอกแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นนะเช่นการสัมผัสกับยาฆ่าแมลงเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะในอดีตที่ผ่านมาเราทำงานมาตั้งเยอะแยะมันสะสมเข้าไปข้างในเราก็ไม่รู้นะอีกอันนึงก็คือพวกขาดวิตามินนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือเป็นเองฮะไม่มีใครทำอะไรเลยอยู่ดีๆเส้นประสาทมันก็เสื่อมไปเองครับ
17: แต่มันมีไขมันในเลือดเยอะนะคะ
0: ก็ไม่เกี่ยวกับอาการนี้ฮะคนละเรื่อง
17: คนละเรื่อง
0: น
17: ะคะ
0: ใช่ค่ะไขมันในเลือดไม่ได้ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติอะไรคนละเรื่องครับครับ
17: แล้วทำยังไงจะหายนะคะ
0: นี่ไงฮะผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าโรคนี้รักษายากมันเส้นประสาทมันเสื่อมเพราะนั้นโดยหลักการข้อแรกเนี่ยเขาพยายามมองหาสาเหตุที่มันแก้ไขแล้วก็ชะลอได้ก่อนนะฮะคุณหมอก็จะเนี่ยเจาะเลือดหาพวกเนี้ยถ้าเจอก็ควบคุมก่อนนะครับแต่ถ้าคุณป้าบอกตรวจมาแล้วทุกอย่างปกติหมดเบาหวานฉันก็ไม่เป็นอะไรฉันก็ไม่เป็นมันก็จะตกอยู่สองกลุ่มสุดท้ายซึ่งรักษายากที่สุดก็คือเป็นเองฮะมันเสื่อมตามอายุนะครับอันนี้จะรักษายากเพราะว่าแต่ละคนก็เสื่อมไม่เท่ากันกินวิตามินอะไรบำรุงมันก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อย
17: ขอให้วิตามินมากินนะคะ
0: ใช่ก็พูดจริงๆคุณหมอเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเขาก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรคุณป้ามาทานเขาก็ให้วิตามินมาทาน
17: หัวใจให้ทั้งคืนนะคะ
0: อะไรนะ
17: เขาเอาตู้อะไรนะมาเอกเช็คตรงที่หัวใจนะเขาหมอก็ไม่บอก
0: เอามาเพื่อไอ้นี่แหละฮะทำเช็คหัวใจทำไมฮะ
17: ไม่รู้ค่ะเอาตรงที่หัวใจเอาเป็นตู้ไอ้ขาวๆนะแล้วก็มีสายไปงงไปเองที่บนที่ไอ้ตรงหัวใจของเรานี่แหละ
0: อ๋อเขาเช็คหัวใจเต้นผิดจังหวะเหรอฮะหรือว่ายังไง
17: อันนี้ไม่ได้ถามคุณหมอแต่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาให้น้ำเกลือหมดคุณหมอก็เลยให้กลับมาได้มันปกติแหละเขาว่างี้แล้วเขาให้ยาวิตามินมาทานที่บ้านแล้วก็ยาลดไขมันลดความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ก็ดีแล้วฮะถ้างั้นผมว่าเขาก็คงเช็คให้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติมากมั้งฮะใช่ไหม
17: วันนี้กำลังอาการก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึงอยู่เพราะว่าเดินออกกำลังกาย
0: โอเค
17: เดินออกกำลังกายวันละ50รอบรอบละ10เมตรนะคะ
0: ครับโอ้ครับ
17: คงจะหายอยู่นะหมอ
0: ไปชาไปมือไปเท้าเนี่ยเหรอใช่ไหม
17: ตอนนี้ไม่ชาแล้วค่ะ
0: เอาก็ดีแล้วฮะดีแล้วฮะถ้างั้นก็ดีแล้ว
1: ครับผมอ่ะโอเคเน
17: าะ
1: พอเข้าใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะ
1: หายแล้วก็ดีแต่ว่ามันอาจจะหายมาแล้วมาเป็นอีกก็ได้ใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ฮะโรคชานี่โอ้โหโรคปัญหา
1: โรคปากเซียนเนอะครับผมเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
18: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะสอบถามว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะต้องผ่าตัดอย่างเดียวเหรอคะคุณหมอมีทางอื่นไหมคะ
0: มีครับ
18: ทำยังไงคะ
0: ก็อย่างแรกเลยคือต้องประคับประคองให้ดี คนเป็นเข่าเสื่อมอ่ะก็ต้องรู้ตัวคือการผ่าตัดเนี่ยมันเอาไว้ตอนท้ายสุดท้ายสุดคือหมายถึงว่าไปไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้แล้วแทบจะคลานแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นน่ะเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะครับเราสามารถชะลอไม่ให้เสื่อมได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตัวนะฮะรู้ตัวก็คือเราต้องรู้ว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วกระดูกอ่อนมันก่อนไปนะฮะเพราะนั้นเราไม่ใช่คนเดิมแล้วเราจะไปทำอะไรแบบเดิมที่เราเคยทำแล้วมันไม่มีปัญหาวันนี้มันจะมีปัญหาเพราะมันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงอ่ะหลีกเลี่ยงการยืนการเดินขึ้นลงการงอเข่าพับขานะฮะกลุ่มพวกนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อชะลอไม่ให้เสื่อมนี่แหละฮะที่ผมบอกว่ามันยากเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเคยชินอุปนิสัยนะครับเพื่อไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นพอมันไม่เสื่อมมากขึ้นเราก็ไม่ปวดมากไม่ปวดมากก็ไม่ต้องผ่าคุณป้าครับ
18: ถ้าไปฉีดน้ำยาอะไรที่เข้าหัวเข่านั่นน่ะดีไหมคะ
0: มันยังไม่ใช่การรักษาหลัก
18: ค
0: ่ะคือทำได้นะคือหมอกระดูกเขาก็ทำกันแต่ว่าผมก็เรียนว่าผมยังคิดว่ามันยังไม่ใช่การรักษาหลักหรอกเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปทำแต่ว่าเรายังใช้งานเยอะกระดูกมันก็เสื่อมอยู่ดีครับครับ
18: แล้วถ้ารักษาแบบฝังเข็มนะคะคุณหมอ
0: ฝังเข็มนี่ผมคิดว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยครับสภาพเข่าเสื่อมนะครับ
18: ค่ะเป็นโผล่เสื่อมแต่ว่าไม่อยากพาค่ะ
0: ประคองไว้ป้าครับต้องรู้ตัวประคองไว้ลดงานที่ทำ
1: สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมารองรับให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ฮะครับแล้วก็ผัก
18: หมอกินงาดำอะไรนี่ได้ไหมคะเสริม
0: ก็อยากทานก็ทานครับจะกินเครื่องเรียบจากทานผมไม่ได้ห้ามหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความหวังเท่าไหร่คุณป้าครับเพราะกลไกมันคือการกระแทกการกระแทกการเบิดการเกิดการบาดเจ็บการทรุดตัวเราจะฟื้นฟูอะไรยังไงมันสู้ไม่ได้หรอกครับถ้าเรายังใช้งานอยู
18: ่
0: ผมเลยอยากเรียนให้ทราบตรงนี้
18: มันก็จำเป็นต้องทำงานนะคะเพราะว่ายังทำงานอยู
1: ่
0: ก็นี่แหละคุณผมแนะนำคุณป้าจริงๆนะคือหมายถึงว่าสมมติหมอทุกคนนะมันจะพูดแบบนี้นะบอกป้าใช้ได้ไหมถูกไหมเวลาป้าไปหาหมอก็ดูอ่ะก็พูดเพียงแต่ว่าผมบอกเคล็ดลับนะอันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะคือถ้าเราบอกว่าเราจะพยายามอ่ะคุณไม่มีทางลดงานได้หรอกไม่มีทางจะพยายามยังไงอ่ะในเมื่องานมันยังอยู่ถูกไหม
18: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: สิ่งที่จะต้องทำคือเราต้องวางแผนครับเราจะลดงานลงได้อย่างไรอันนี้คุณป้าต้องวางแผนเช่นเราไปทำอย่างอื่นได้ไหมเราไม่ทำไปตรงเนี้ยเราให้คนอื่นมาช่วยได้ไหมตรงเนี้ยเรามีเครื่องทุนแรงไหมเราจ้างเขาได้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับเขาเรียกการวางแผนโดยมีเป้าหมายว่าเราจะใช้เข่าให้น้อยลงถ้าเราไม่วางแผนนะมันทำไม่ได้หรอกอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะเช่นจะพยายามเอางานเหมือนเดิมจะพยายามไหนสุดท้ายกลับมาเรื่องเดิมนะครับก็เป็นเหมือนเก่าเพราะว่าเรายังใช้งานอยู่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอเคเนาะวางแผนนะวางแผนนะครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
19: ทางหมอว่าไอ้กรกฎไหลย้อมเนี่ยการยังไงครับฟังรับรีวิวนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: กฎไหลย้อนเนี่ย
1: ไม่ไปวางสายไปยังเนี่ยน่าจะวางสายไปแล้วตอบทางตอบได้เลยครับคุณหมอครับ
0: โอเคฮะกฎไหลย้อนก็คือกรดไหลย้อนก็คือไอตัวน้ำไอกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันทนไอตัวหูรูดนะฮะที่ตัวปิดระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารเนี่ยขึ้นมาสาเหตุก็คือไอตัวหูรูดตรงเนี้ยมันหย่อน ะครับอายุมากขึ้นแล้วก็จะหย่อนตัวพอหย่อนตัวปุ๊บพอเราทานอาหารลงไปใช่ไหมผ่านหลอดอาหารลงผ่านในหูรูดตรงนี้เข้าไปที่กระเพาะนะครับพอกระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมาปุ๊บแล้วน้ำเวลากระเพาะเขาจะทำการย่อยอาหารนะครับมันก็จะมีการบีบนะฮะพอบีบเนี่ยก็นึกภาพเหมือนถุงใส่น้ำอยู่นะฮะพอบีบปุ๊บมันก็จะทนไปตรงไอ้คอถุงนะปกติคอถุงเนี่ยมันจะมีวาล์วกั้นไว้ระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารแต่ถ้าไอ้วาล์วเนี่ยมันรั่วบีบปุ๊บไอ้น้ำย่อยมันก็ขึ้นไปที่หลอดอาหารพอขึ้นไปที่หลอดอาหารคนไข้ก็จะมีอาการแสบหน้าอกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลอดอาหารเนี่ยไอ้เซลล์ที่บุผิวอะมันทนสู้กระเพาะไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรดที่เป็นการย่อยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเนี่ยครับแสบร้อนหน้าอกนะมีเรอเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวเพราะมันเป็นกลิ่นน้ำย่อยนะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นอาการของกรดไหลย้อนนะเพราะนั้นถ้ารู้แบบนี้วิธีการรักษาก็คือต้องปรับเรื่องของการกินนะฮะต้องกินให้มื้อเล็กๆน้อยๆ น้ำย่อยจะได้ออกมาไม่เยอะนะฮะลดแรงดันในกะโหลกแรงดันในช่องท้องนะครับอย่ากินเสร็จปุ๊บก็อย่าพึ่งไปนอนครับให้ข้าวมันเรียงตัวให้มันย่อยให้เรียบร้อยก่อนนะฮะกดไหลย้อนครับผม
1: ประมาณนี้เนาะ
0: ประมาณนี้ก่อนนะฮะครับ
1: สายนี้ลองถามดูสิเผื่อตอบทัน
20: ฉันอยากจะเรียนถามว่าถ้าเรากินยาอะไรนะไขมันในเลือดหลายๆปีอ่ะมันไอ้กล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับแต่ว่ายาลดไขมันในเลือดเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบได้พอภาวะกล้ามเนื้ออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงปวดแล้วก็อ่อนแรงได้ครับแต่ว่าเจอน้อยนะฮะเจอไม่เยอะครับ
20: ยังจังเป็นไม่เยอะเป็นหายหายอะ
0: ค่ะก็ต้องมาดูว่าอาการแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะถ้าเกี่ยวกับยาเนี่ยคุณหมอก็จะเจาะเลือดก็จะดูเขาเรียกว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อครับเขาเรียก CK นะฮะเพื่อดูว่าสูงไหมถ้าเอนไซม์กล้ามเนื้อเนี้ยสูงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเอนไซม์ไม่สูงมันน่าจะเป็นจากอย่างอื่นครับ
20: เป็นอย่างอื่นจากอะไรคะหรือว่าเราอายุเยอะ
0: ก็เป็นจากการตัวของส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นในหายก็เป็นจากการล้าตัวจากการใช้งานนะครับคือถ้าเป็นในหายจริงๆถ้าคุณหมอก็สงสัยโรคอื่นเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG อย่างเงี้ยก็ต้องให้คุณหมอประเมินดูว่ามันมีแบบเป็น MG เปล่าเขาเรียกโรคไมเยสซิเนียเกรวิสนะครับครับก็ไปให้คุณหมอเขาประเมินดูนะ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับหมดเวลาพอดีเลยครับคุณหมอมาก่อนครับ
0: ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับแหมวันนี้พอดีเลยนะคุณหมอมาก่อนก็ให้ข้อมูลเคลียร์กันไปหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับโชคดีมีความสุขนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
22: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนเมษายนปี2569ขยายตัวกว่าร้อยละ17เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
25: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
26: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
27: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิย
2: ยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
26: รออะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
26: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
22: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนปีนี้กลับมาขยายตัวอีกครั้งอยู่ที่ร้อยละ 17.9 เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกทั้งระบบ
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าเกษตรไทยพลิกกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 17.9 หลังติดลบต่อเนื่อง8เดือนโดยแบ่งเป็นทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.5เงาะเพิ่มร้อยละ 92.8 และลิ้นจี่เพิ่มร้อยละ 70ซึ่งเป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายทูตพาณิชย์เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยโดยเฉพาะในจีนทั้งเมืองหลักและเมืองรองรวมถึงเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้สูงกว่า1ล้านตันขณะเดียวกันทูตพาณิชย์ในหลายประเทศเช่นเวียดนามไต้หวันและเกาหลีใต้ยังสามารถขยายตลาดส่งออกมังคุดได้กว่า 150,000 ตันสำหรับตลาดในประเทศกระทรวงได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์ไทยและรถทุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันเพื่อช่วยกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
22: บริษัทบางจากขยายสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ภาคขนส่งเกษตรกรรมและประมงนายเสรีอนุพันธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบางจากขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศล่าสุดได้ขยายสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20 ไปแล้วกว่า200สาขาทั่วประเทศและจะเดินหน้าขยายต่อเนื่องสำหรับรถบรรทุกที่สามารถใช้ดีเซล B20 ได้แก่รถยี่ห้อ Hino Isuzu Scania ตั้งแต่ปี2008 Man ตั้งแต่ปี2012 UD Trucks ตั้งแต่ปี2013และ Volvo Trucks ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไปขณะที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไป
8: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41.49 บาทสตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเช่นเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรเพิ่มขึ้นเป็น36บาทและเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น33บาทอย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปฏิพลสัตว์รมมารายงาน
22: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
21: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
9: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
10: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ห้าทุ่มสิบนาทีถึงหกทุ่มโดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแผ่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายสบายในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังว่ามาก

รู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้วก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี่เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้น

จากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนารอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้วกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหูสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหูสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรม
นะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะแล้วก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบแล้วก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลศิษย์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้กล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำใหแหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่
เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ยจะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2 อย่างนั้นเนี่ย
เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องย่อยยวนใจนั้นมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ย่อยยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้วย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกรีดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากร้ายหลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะบลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บนโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจ
ส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ย6 ทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20 กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญด้วยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6 ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะยังความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก่อนล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้
นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง 5 ทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนยันใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาและก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี่ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะ
แต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนิยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญสำคัญอยู่ห้าประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นนะสละปุตตทานเป็ดสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันให้โยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขนะมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหน
มันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตโดยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบารดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

คนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจไวเก๋าเวลา 9 นาฬิกา 35 นาทีรับฟังรายการกทจ.พบประชาชนเวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ภกาวิรัมย์ทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมพุ่มในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลปัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับ

ทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากอยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์น่าจะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอดสามวัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนะโยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิตที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นฆราวาสญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของฆราวาสญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเจือจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมอย่างที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับ
หรือน้อย

น้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนะโยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญนะการสำรวจตนเองนั้นนะญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะ
มองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นในญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงอ่ะญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนิยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจมาให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจมาให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจมาให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมานนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมานจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้น
การฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4/2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1 บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนสามัคคีมาพบกันอีกวันครับทุกท่านในรายการคุยข่าวเช้านี้มาบอกกล่าวข่าวสารดีเอซีเพื่อน้องพี่บุรีรัมย์ได้ฟังกันเช้าวันศุกร์สดใสได้สดับพร้อมรับฟังข่าวสารแสนสุขสันต์ดีเอซีมีเรื่องกล่าวเล่าทุกวันโลกเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนไปโฮล่า Good morning ASEAN Welcome to Talk News This morning with the ASEAN Community อรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสปช.บุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5:30 น.โดยประมาณก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6:00 น.ก็นำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือที่เราเรียกว่าสมาคมอาเซียน Association of Southeast Asia Nations มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DAC อาเซียนคอมมูนิตี้เมื่อวันที่31 ธันวาคม 2558ครับก็เป็นเวลา10ปี4เดือนกับอีก23วันที่ประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้11ประเทศมารวมกันนะครับเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศครับวันนี้คุณฤทธิชัยคดประโคนดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาเหี่ยวนิดนายวิสิทธิ์เทพทองดำเนินรายการเสียงเนียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันเองพอกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการวิรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ดูแลในเรื่องของการจัดรายการครับขอบพระคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวท.บุรีรัมย์แล้วก็แพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดครับมีข่าวคราวที่ต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยหรือแนะนำรายการก็โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับหมายเลขโทรศัพท์0926633523ถือว่ารายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเป็นรายการของท่านผู้ฟังทุกๆคนครับแล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์ทักทายไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามชมติดตามฟังทางเพจที่เราเรียกว่า Facebook ไลฟ์ของสวท.บุรีรัมย์ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนนั่นก็คือเป็นวันชาติขออภัยครับวันที่20พฤษภาคมไม่ใช่วันนี้นะวันที่20พฤษภาคมครับเป็นวันชาติของประเทศติมอร์เลสเตนะฮะหรือถ้าเรียกเต็มๆก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตนั่นเองครับภาษาอังกฤษก็คือ Democratic Republic of Timor Leste เอาเรามารู้จักกับประเทศติมอร์เลสเตนิดหนึ่งนะฮะทักทายท่านผู้ฟังไปเมื่อกี้นะครับคำว่าโอรานี่เป็นภาษาของติมอร์เลสเตครับภาษาติมอร์เลสเตนี่เขาใช้ภาษาราชการอยู่ 2-3 ภาษาด้วยกันครับอ้าวสายแรกเข้ามากราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผมโทรจาก
1: เบอร์พูดติดจ้าขอฟังเพลงด้วยนะคะคุณอาเทพวิสิทธ
0: ิ์ชื่อวิสิทธิ์เทพทองครับ
1: โอ้ไม่คิดเทพท วันนี้ลูกมาก็ไม่รู้เป็นยังไงอาจารย์เออเพราะว่ามันยังไงมันเบลอยังไงกระดกไม่ถูกเนาะ
0: นี่ไอ้คุณป้าขยับออกมาจากวิทยุนิดหนึ่งเสียงสะท้อนครับผมห่างๆนิดนึงเดี๋ยวฟังโทรศัพท์ก็ได้ครับขอบพระคุณมากครับผมคุณป้าบุญเรียนหรือเปล่านี
1: ่ยายนโมโอ
0: ้ยายนโมนี่โอ้เสียงเหมือนกันเลยโอ้คุณยายนโมหัวใจวิววิวว่างั้นเถอะ
1: หัวใจมันวิวมันนอนไม่ค่อยหลับแล้วมันไม่มีแรงแล้วมันเบลอยังไงดอกอาจารย์
0: ครับผมเป็นวัยตามวัยเราอย่างผมนี่ก็นอนน้อยครับเหมือนกันดิ
1: ถ้าวันไหนได้นอนหลับเต็มอิ่มก็ค่อยมีแรงหน่อย
0: นี่
1: ถ้าว
0: ัน
1: ไหนนอน
0: ไ
1: ม่หลับ
0: ครับผม
1: แค่นี้แหละพูดผิดพูดถูกเบลอเบลอเ
0: ลยไงคุณยายนโมอยากฟังเพลงอะไรนะ
1: เพลงคนชายแดนของสายันสัญญา
0: อ๋อคนชายแดนเนาะเอาไว้สัปดาห์หน้าเนาะสัปดาห์นี้ถ้าตั้งระบบเอาไว้แล้วเนาะคนชายแดนเน
1: า
0: ะครับของสายันสัญญาเอาขอบพระคุณมากครับที่ทักทายเข้ามาฝนตกเมืองไหมแถวสวายจี
1: กก็ตกนิดๆหน่อยๆ
0: เออปรึมปรึมใช่ไหมครับผมเอาอยู่ใกล้ๆเขากระโดงนั้นได้ไปหาเฮ็ดเมืองไหมคุณป้าคุณ
1: ไม่เคยหากับเขาดอกอาจารย์เลยกระพุ่มคำนี่ก็ซื้อเห็ดเพาะเขาครึ่งกิโลเนาะกิโลตั้ง700ครึ่งกิโลก็350
0: เห็ดเพาะน่ะ
1: ต้มเอาน
0: ี่โอ้ย
1: เอามาต้มมาแกงกับอาจารย์เอ้ยมันเหนียวมันกินไม่ได้มันแกเนาะ
0: มันมี2มันมี2แนวเด้ครับไอ้เห็ดเพาะนี่เขาบอกว่านะ
1: ไอ้ในที่มันโงกโกนอ่ะมันเท่าหาไม่เห็นมันก็แกเนาะ
0: ครับผม
1: นี่อาจารย์เอ้ยนั่งเคี้ยวจนปวดฟันอยู่ยังไม่หายเลย
0: นี่เอามาให้คุณลิติชัยเด้อดิเนี่ยคุณยายนโมเนี่ยแกงมาเลยนี
1: ่คุณลิติชัยก็คงกินไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแข็งแล้วมันไม่มีรสมันมีชาติม
0: ัน
1: ไม่ว่
0: าฟันดีแกฟันดีแกฟันดีครับพอได้
1: แต่มันเค็มไม่อร่อยนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: เป็นไม่ซื้ออีหลบปีนี้ขอซื้อปีหน้า
0: เดี๋ยวกิโลกิโลละ700ขนาดนั้นน่ะคุณยาย
1: เมื่อก่อนต้นหาได้ต้นแรกนั้นมันโง่เยอะเขาขายกิโลละ600
0: 600
1: แต่ปัจจุบันนี้เขาว่ามันไม่ค่อยโง่มันหายากเขาเพิ่มขึ้นอีก700
0: รู้ไหมไอคุณยายนโมเหตุที่เห็ดเพาะปีนี้แพงเพราะอะไรเพราะว่าเห็ดเพาะจากกัมพูชาขึ้นมาไม่ได้ครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: นั่นเอง
1: ก็นั่นแหละแต่บ้านเราเขาก็ไม่ใช่ไรดอกอาจารย์เลยคือว่าเขาแบบโกงราคาน่ะ
0: เขาไม่ใช่นั่นเองเนาะเขาบอกว่าปีหนึ่งกินที่หนึ่งเหมือนอย่างนั้น
1: จ้าเขารู้ว่าเราไปหาไม่ได้นะคนหาได้เขาก
0: ็
1: ค
0: ุ้
1: มราคาโกงราคาไม่ว่าแต่อะไรโลกประเทศอย่างนี้แล้วก็โกงราคาขึ้นเอาก็ไม่ดูหน้าดูตาดอกใครจะได้เงินก็เอาละขายละ
0: เดี๋ยวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณป้าบรรเทาบอกว่าไข่มดแดงแพงมากเลยว่าอย่างอื่นก็แพงมันอย่าง
1: น
0: ั้น
1: อะไรแพง
0: ครับผม
1: ใ
0: ช่ครับขอบพระคุณมากครับผม
1: สวัสด
0: ีจ้าเป็นวันชาติของประเทศติมอร์เลสเตนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเทศติมอร์เลสเตนิดหนึ่งหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครับประเทศติมอร์เลสเตนะครับชื่อเดิมก็คือติมอร์ตะวันออกมีสายอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวจันนีกับประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับกราบสวัสดีครับคุณป้าบรรเทา
2: เขาประกาศลงเฟซโคมกิโลละ700เฮ็ดเพาะแต่ไม่ซื้ออย่างว่าเลยอาจารย์อันไหนมันแพงก็อย่าไปกินแล้วก็เสี่ยงด้วยมันไม่ได้อ่อนจ้ะกินรอให้มันถูกๆค่อยกินไข่มดแดงกิโล500หลวงพ่อสง่าควักตังค์ให้ไปซื้อนะ
0: โอ้ไข่มดแดงกิโลละ500แล้วนะ
2: จ
0: ้
2: า
0: เห็นไหมล่ะ
2: ก็ของมันหายากจะต้องเข้าใจคนหาด้วย
0: ครับผม
2: มันลังหนึ่งมันก็ได้นิดเดียวไม่เกิน2ขีดตกอาจารย
0: ์เออนั่นเอง
2: จ้ะนั่นเดี๋ยวเขากว่าจะหาได้แต่ละกิโลมันก็
0: แสดงว่าขีดหนึ่งขีดละ50บาทเนาะป้าเนาะ
2: จ้ะขีดหนึ่งก็ได้แกงใส่ผักหวานก็ได้เขาอิ่มยุ
0: นั่นเอง
2: จ้ะแต่ว่าจะให้ตัวเองซื้อไม่ซื้อดอกอาจารย
0: ์ครับ
2: เงินเองก็หายากคือกันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่เองเนาะเออ
2: จ้ะอาจารย์ว่าเสียงยายนงนโมกับพี่บุเรียนเสียงเหมือนกันไม่เหมือนหรอก
0: นี่
2: ไม่ใช่อาจารย์อยู่ในห้องส่งมันก็จะอีกอย่างหนึ่ง
0: ครับผม
2: จ้ะ แต่ว่าฟังอยู่ข้างนอกนี่ไปคนละอย่าง
0: นี่คนละอย่างกันเลยใช่ไหมครับ
2: ยายบุเรียนสำเนียงจะออกไปทางลาวเพราะว่าบ้านเก็บผู้ลาว
0: ครับ
2: ยายน้องหมูออกไปทางเขมร
0: ทางสวายจีก
2: ใช่เพราะว่าแต่ว่าอาจารย์ใส่หูฟังมันก็จะไปอีกอย่างหนึ่ง
0: ใช่ครับเสียงเพราะๆเด็ดทั้งเสียงของคุณป้าบรรเทาคุณยายน้ำโมและคุณป้าบุญเรียน
2: ห้องส่งมันจะฟังไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าอย่างเองฟังทุกวันอย่างเงี้ยมันจะไปคนละอย่างเพราะว่าโทรคุยกับยายน้องน้ำโมกับพี่บุญเรียนน่ะทุกวันก็ว่าได
0: ้ครับ
2: จ้าแค่นี้แหละอาจารย์
0: คร
2: ับ
0: ผมครับขอบพระคุณมากครับอ้าวเราเลยได้รู้ว่าไข่มดแดงนี่กิโลละ500นะครับเห็ดเพาะนี่700เข้าไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอึ่งนี่300ว่าอย่างงั้นนะครับอ้าวมาดูประเทศติมอร์เลสเตนิดนึงเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอยู่บนเกาะติมอร์นั่นเองครับด้านตะวันตกนี่ก็จะเป็นของอินโดนีเซียที่เราเรียกว่าติมอร์ตะวันตกส่วนติมอร์ตะวันออกก็ประเทศติมอร์เลสเตครับก็มีพื้นที่ลักๆ ก็คือบริเวณติมอร์ตะวันออกแล้วก็เกาะอาตาลูเกาะชากูซึ่งอยู่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เทศบาลโอเอกูชีที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของติมอร์ติมอร์ตะวันออกถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซียครับชื่ออย่างเป็นทางการก็ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี่นะครับแต่เขามีชื่อที่เป็นทางการแบบภาษาโปรตุเกสเพราะว่าติมอร์เลสเตนี่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกสนะครับเขาก็จะมีภาษาโปรตุเกสภาษาเตตุนซึ่งเป็นภาษาเดิมของเขาเองครับเขามีคำขวัญของประเทศเขาก็คือคำว่าเอกภาพการกระทำแล้วก็ความก้าวหน้าครับเมืองหลวงคือกรุงดิลีภาษาประจำชาติเขาบอกว่ามี15ภาษาแต่ภาษาราชการนี่ใช่2ภาษาก็คือภาษาโปรตุเกสนะครับหรือภาษาโปรตุเกสแล้วก็ภาษาเตตุนนะฮะส่วนภาษาปฏิบัติการนี่เขาก็เพิ่มอีก2ภาษาคือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอินโดนีเซียครับการปกครองโดยรัฐเดี่ยวสาธารณรัฐระบบกึ่งประธานาธิบดีครับประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือชูแชร์รามุตออต้าส่วนนายกรัฐมนตรีก็คือชานานากุสเมาส่วนสภานิติบัญญัติของเขานี่เขาใช้ระบบรัฐสภาครับประกาศเอกราชเมื่อวันที่28พฤศจิกายนคริสตศักราช1975นะครับหรือ2500 543เอาบวกเข้าไปนะครับ2518นั่นเองครับก็ตอนหลังก็ถูกอินโดนีเซียผนวกอีกนะครับต้องใช้เวลาฟื้นฟูแล้วก็แยกประเทศนะฮะสกุลเงินก็คือดอลลาร์สหรัฐอเมริกาครับเขาอยู่ในเขตเวลาที่9ก็คือจะมีเวลาเร็วกว่าประเทศของเรานั่นเองครับแต่เดิมนี่ติมอร์เลสเตถูกปกครองโดยนอกจากโปรตุเกสแล้วนะครับก็ยังอินโดนีเซียได้ยึดครองติมอร์เลสเตนะฮะแล้วก็ตั้งเป็นจังหวัดเป็นติมอร์ตะวันออกนะฮะเป็นจังหวัดหนึ่งติมอร์ก็เลยได้แยกตัวออกมาเป็นอิสระได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการเลยนะได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคม2545นะครับเมื่อประเทศติมอร์ตะวันออกเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติในปีเดียวกันและตกลงว่าจะเรียกประเทศอย่างเป็นทางการว่าติมอร์เลสนะครับหรือติมอร์เลสเตนั่นเองครับดอกไม้ประจำชาติของเขาก็คือดอกกุหลาบนะครับอันนี้เอาแบบคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับว่าวันที่20พฤษภาคมนี่เป็นวันชาติของประเทศติมอร์เลสเตหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตนั่นเองครับมาดูหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญนะครับก็เรื่องของรถไฟเมื่อเหตุการณ์อุบัติเหตุใหญ่อีกครั้งหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครนะครับที่รถไฟที่เป็นรถบรรทุกนะครับได้ชนเขากับรถเมล์แล้วก็รถโดยสารอีกหลายๆคันนะครับรถส่วนตัวก็อีกหลายๆคันครับทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่ง บาดเจ็บจำนวนมากเลยเขาบอกว่าตำรวจขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์หาคนรับผิดชอบญาติเหยื่อแห่เชิญวิญญาณยืนยันแล้ว6ศพเหลืออีก2นะครับเล็งเพิ่มเยียวยาร่างละ10ล้านบาทนะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระหว่างสหรัฐอเมริกาครับอิหร่านปรากฏว่าอิหร่านขู่กลับเอาคืนสหรัฐอเมริกาครับจะมีการขยายแนวรบส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องส่งข้อมูลเพิ่มเติมนี่เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันนะครับในไทยนั่นเองครับเขาบอกว่าอิหร่านนี่ไม่หวั่นทรัมป์ขู่รายวันหากถูกสหรัฐโจมตีก็จะเปิดแนวรบใหม่สั่งความเสียหายในระดับที่สหรัฐแล้วก็อิสราเอลไม่คาดคิดนะในขณะเดียวกันที่มีข่าวเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนนะครับโดยการต้อนรับของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปรากฏว่าเมื่อ 2-3 วันมานี้เองครับนี่เลยวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของของรัสเซียครับไม่น้อยหน่าครับก็ไปเยือนจีนเช่นเดียวกันครับมาดูนิดนึงนะเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาครับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนรวมถึงกองเกียรติยศและกลุ่มเยาวชนที่โบกธงชาติจีนแล้วก็รัสเซียพร้อมตะโกนด้วยคำว่ายินดีต้อนรับนั่นเองครับการเยือนจีนในครั้งนี้เป็นครั้งที่25ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยครั้งนี้มีระยะเวลา2วันซึ่งผู้นำของรัสเซียมีกำหนดเข้าหาหรือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจีนระบุว่าทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเดินหน้ายกระดับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับเพื่อสร้างเสถียรภาพและพลังบวกให้แก่โลกซึ่งการเยือนครั้งนี้ของปูตินถูกจับตามองทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกิดขึ้นในขณะที่จีนพยายามประคองความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาให้ราบรื่นขณะเดียวกันก็รักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับรัสเซียด้วยครับคาดว่าประเด็นหลักๆที่ผู้นำทั้งสองจะพบกันในครั้งนี้ก็เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญมองว่าไม่ใช่ความบังเอิญนักที่ปูตินจะมาเยือนจีนตามหลังผู้นำสหรัฐอเมริกาเพียงไม่กี่วันเพราะอาจจะส่งสัญญาณว่าไม่ว่ายังไงรัสเซียกับจีนนี่ก็ยังใกล้ชิดกันมากกว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญก็คือปูตินกับสีจิ้นผิงได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมานานกว่าทศวรรษนะครับพูดง่ายๆคือไปเยือนกันมานะทุกปีของทั้งสองประเทศระหว่างรัสเซียกับจีนครับก่อนออกเดินทางเยือนจีนผู้นำรัสเซียได้กล่าวยกย่องว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียก้าวขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งในแง่ความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งรัสเซียและจีนกำลังขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมเสริมว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียกับจีนกำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพแก่ความสัมพันธ์ในระดับโลกนั่นเองครับเอาถ้าเรามองนะมองแบบคนนอกมองอย่างผู้ดำเนินรายการนี่ความไว้วางใจนะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียหรือมองที่สหรัฐอเมริกานะเราจะมองว่าฝ่ายไหนนะครับที่ทำให้เกิดเสถียรภาพนะครับความสงบสุขเกิดขึ้นภายในโลกเรามากกว่ากันครับถ้ามองแบบคนนอกนี่เราก็ต้องมองว่าจีนกับรัสเซียนะสร้างเสถียรภาพให้โลกเรามากกว่าสหรัฐอเมริกาหรืออิสราเอลนั่นเองครับดังนั้นครับการเยือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของวลาดิเมียร์ปูตินครั้งนี้มีความสำคัญต่อโลกครับมาทางหนังสือพิมพ์เดลินิวครับหนังสือพิมพ์เดลินิวก็บอกว่า ร้องไห้กันระงมเชิญวิญญาณเหยื่อรถไฟมรณะร่างดีเจสาวถึงบ้านไร่เยียวยานะครับอะไรนอกแทนอัจฉริยะ6ภาษานะครับอันนี้ที่เราทราบกันนะครับ อีกข่าวก็คือองค์การสหประชาชาติครับประกาศหันก็คือลดความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของโลกนี้เหลือ 2.5% ก็ผลกระทบจากสงครามอิหร่านสหรัฐอเมริกาครับเขาก็บอกว่าจะดันเงินเฟ้อเปอร์เซียสุดนักเหลือ 1.4% ก็เกิดจากพิษสงครามในตะวันออกกลางนั่นเองครับที่เราได้ทราบอ้าวมาดูสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สักนิดหนึ่งอันนี้เป็นข่าวดีนะครับนั่นก็คือการค้าชายแดนยิ้มรับรัฐบาลใหม่เมียนมาเปิดด่านครับคาดดันยอดสินค้าระหว่างไทยกับเมียนมานี่ปีนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้ได้รับการเปิดเผยจากนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าสถานการณ์การค้าชายแดนผ่านแดนหลังจากเมียนมามีรัฐบาลใหม่มีที่มาจากการเลือกตั้งก็ตักกราบขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่บอกชื่อประธานาธิบดีของพม่าพิษนะครับไม่ใช่พลเอกอาวุโสตันช่วยนะครับแต่ท่านก็คือมินอองไลน์นะฮะรัฐบาลชุดใหม่มีแนวโน้มที่ดีในการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจแล้วก็ผ่อนคลายกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเงินแล้วก็ยังได้ประกาศจะเปิดด่านชายแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่2ซึ่งตรงข้ามครับแม่สอดจังหวัดตากจะทำให้สถานการณ์การค้าชายแดนไทยเมียนมาเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับก็เป็นข่าวดีอันหนึ่งนะครับที่แม้ว่าสถานการณ์ในพม่านี้อาจจะยังไม่สงบนักนะครับมีการประทะกันระหว่างทหารนะครับกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยไหนก็ยังมีชนกลุ่มน้อยนะครับประกาศแยกประเทศมาเป็นประเทศกอทูเลอีกนะครับซึ่งยังไม่นิ่งนะเลยยังไม่มีการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจากประเทศไหนหรือองค์กรไหนมาก่อนนะครับไปที่เวียดนามบ้างนะครับเมืองโฮจิมินห์ของเวียดนามอนุมัติร่างแผนแม่บทพุทธศักราช2568ถึง2593พร้อมวางวิสัยทัศน์100ปีเพื่อยกระดับสู่มหานครชั้นนำที่ยั่งยืนและก็น่าอยู่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภูมิภาคนะครับถึง 10% ด้วยกันเมืองโฮจิมินห์หรือโฮจิมินซิตี้หรือกรุงโฮจิมินนะครับหรือไซง่อนเก่านั่นเองก็อยู่ทางเวียดนามตอนใต้ครับกับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับเอ้าว่ายังไงบ้างครับฟุตบอลช้อปปี้คัพนัดแรกระหว่างสลังงอกับบุรีรัมย์บุรีรัมย์บุกไปชนะ1-0นะนัดที่2นี่อย่าลืมไปเชียร์กันให้สนามแตกเลยครับสนามช่างอารีนาในวันที่27พฤษภาคมบุรีรัมย์ก็รับการมาเยือนของสลังงอในเวลา 19:00 นครับแล้วก็บุรีรัมย์มีอีกแมตช์นึงนะช่าง FA ครับชิงชนะเลิศในวันที่31พฤษภาคมครับแต่ไปเตะที่กรุงเทพมหานครพบกับ PT ประจวบกับฟุตบอลโลกนี่ไม่รู้ว่าคนไทยเราจะได้ดูฟุตบอลสดหรือเปล่านะครับซึ่งจะแข่งขันกันอีกในมีกี่วันแล้ววันที่11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมรัฐบาลนี่กำลังชั่งใจอยู่ว่าลงทุนขนาดนี้เพื่อที่จะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนี่วันๆอยู่ครับครับฝากเอาไว้ครับบ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชิดชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับผม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยเตรียมเรียกคืนรถรุ่น EX 30กว่า 1,600 คันแก้ไขจุดบกพร่องขณะที่กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX 30หลังพบปัญหาเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม
10: ้นายทิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX 30เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการหารือร่วมกับบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยมาชี้แจงพบว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงขณะนี้บริษัทเตรียมดำเนินการเรียกคืนรถรุ่นดังกล่าวทั่วประเทศจำนวน 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX 30ทันทีจนกว่าทางบริษัทจะแก้ไขจุดบกพร่องและผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่จดทะเบียนไปแล้วปฏิพลสัตพรมารายงาน
1: กรมการปกครองเร่งจัดระเบียบทะเบียนปืนย้อนหลัง6ล้านฉบับควบคู่แก้กฎหมายและรื้อฐานข้อมูลใหม่หลังไม่เคยตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2490
11: นายณัฐชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบอาวุธปืนที่เคยขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2490ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายกับเรื่องตรวจสอบระบบฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดตั้งแต่มีการดำเนินการออกใบอนุญาตอาวุธปืนตั้งแต่ปี2490จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบทะเบียนปืนทั้ง6ล้านฉบับอยู่ในสภาพอย่างไรซึ่งย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการทั้งระบบเหมือนจะทำข้อมูลใหม่ทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
1: กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามความคืบหน้าการนำไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์เข้าสู่ระบบประกันสังคม
12: นายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีวีรับจ้างพร้อมคณะ ยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับนโยบายนำกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานอิสระทั้งไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยข้อเสนอและข้อกังวลจากสมาคมจะถูกรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานในระบบทั้งนี้กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระมากขึ้นส่วนรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานนั้นจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งก่อนสรุปแนวทางอย่างชัดเจนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัว

0: การสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเมืองแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อพ่อพ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไหร
2: ่เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไหร
2: ่4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
2: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
2: ไอ้ยะไอ้ยะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา6 นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพ์ภกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการ

0: นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าหัวหน้าส่วนที่จะมีการหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เจอกันวันศุกร์เนี่ยต้องบอกว่าทุกๆวันศุกร์นะคะเรามีกิจกรรมหรือว่าโครงการดีๆให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของไทยช่วยไทยด้วยเด
1: ี๋
0: ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดเรื่องนี้นะในเรื่องของสำหรับพี่น้องเราที่อยากจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปเดินตลาดไปซื้อของนะคะกับตลาดไทยช่วยไทยเนี่ยทุกวันศุกร์จะมีอยู่ที่บริเวณที่ว่าการตลาดที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย
1: ์
0: ก็ไปกันได้นะคะวันนี้มีสินค้าจากพี่น้องบ้านเรามาจำหน่ายกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของรถพุ่มพวงด้วยนะคะที่จะมาต
1: ้
0: องบอกส่งตรงถึงบ้านนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางคลื่นความถี่ FM 101.75 MHz หรือว่าทาง Facebook Live นะคะติดตามรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนนะคะอากาศเช้าวันนี้เป็นยังไงหรือว่ามีข่าวสารอะไรอยากจะทักทายหรือว่าร่วมพูดคุยก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะขออนุญาตแจ้งนิดหนึ่งท่านปจคะกับกิจกรรมแจกต้นไม้นะคะแจกกล้าไม้ของสวทบุรีรัมย์ของเราที่เปิดรับสมัครในการลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนกันไปตอนนี้เต็มแล้วนะคะแจ้งไปถึงพี่น้องเราพี่น้องเราสนใจปลูกต้นไม้เยอะนะคะเปิดลงทะเบียนไม่ถึงสัปดาห์เต
1: ็
0: มแล้วนะคะแสดงว่าพี่น้องเราเนี่ยสนใจในเร
1: ื่อง
0: ของการปลูกต้นไม้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะวันนี้พอพูดถึงเรื่องของการปลูกต้นไม้และเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เราจะพูดต่อไปนี้เลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมการแก้ไขในเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะคะซึ่งก็เพิ่งจะมีการประชุมนะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ได้มีการประชุมที่ส่วนกลางแล้วก็ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เราก็เข้าประชุมผ่านทางช่องทาง
1: วิดีโอคอนเฟอเรนซ
0: ์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนนะคะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็การเตรียมแก้ไขปัญหาภัยแล้งพี่น้องเราอาจจะมีเรื่องสงสัยว่าวันช่วงนี้เนี่ยเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะท่านปจ
1: ค
0: ะแต่ทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงในเรื่องของปัญหาภัยแล้งคะ
2: ครับเนื่องจากว่าการคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับเรื่องของภัยแล้งครับเอลนิโญเนี่ยจะมีความรุนแรงนะครับถ
0: ึ
2: งแม้จะกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าฤดูฝนแล้วครับในช่วงต้นกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับแต่คาดการณ์กันว่าฝนที่ตกเนี่ยจะมีปริมาณที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับกองบัญชาการนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เนี่ยนะครับได้ประชุมนะครับเพื่อหารือติดตามสถานการณ์นะครับจากส่วนกลางนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิยะพิจิตรนำเนี่ยได้เข้าประชุมที่ส่วนกลางแล้วก็ทางจังหวัดก็จะมีท่านศรีธรรมราชแก้วนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นประธานในการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับก
0: ับ
2: หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ครับคณะองคมนตรีนะครับทั้ง9ท่านนะครับได้ร่วมสังเกตการการประชุมนะหน้ากองบัญชาการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับพร
0: ้
2: อมให้กำลังใจและคำแนะนำนะครับเนื่องจากคาดการณ์กันว่าที่ผมนำเรียนไปแล้วว่าปีนี้นะครับในช่วงปลายปีเนี่ยจะมีเกิดภัยแล้งขึ้นนะครับแล้วก็น้ำต้นทุนนะครับที่กักเก็บบริเวณเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำต่างๆจะน้อยนะครับทำให้จะมีอาจจะส่งผลต่อกระทบนะครับต่อการภาคเกษตรกรรมแล้วก็น้ำอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนได้นะครับเพราะน
0: ั้
2: นองคมนตรีนะ9ท่านนะครับโดยมีท่านพลกรสมนรัตน์นะครับแล้วก็ทั้งอีก8ท่านนะครับเข้าร่วมประชุมนะครับก็ปีนี้มีการเตรียมการแล้วก็มีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับเป็นประธานการประชุมนะครับแล้วก็ส่วนราชการทุกส่วนราชการรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีช่วยนะครับแล้วก็คณะข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะครับทุกส่วนราชการได้เข้าประชุมร่วมกันนะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยสาระสำคัญนะครับท่านคณะองคมนตรีนะครับได้ให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนนะครับโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบรมชนกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวน
0: ะ
2: เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีน้ำกินน้ำใช้แล้วก็ในการเพาะปลูกต่อไปนะครับพร้อมทั้งให้การสำคัญเรื่องข้อมูลนะสารสนเทศนะครับชี้เป้าหมายการสื่อสารนะครับให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระดมทุกภาคส่วนนะในการจัดสรรน้ำไม่เพียงพอนะต่อความต้องการในทุกภาคส่วนนะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะได้นะครับนอกเหนือจากการบริหารจัดการน้ำนะครับก็ จะเน้นเรื่องการเยียวยาบรรเทาทุกข์นะครับพี่น้องประชาชนที่ได้

0: ขาดแคลนน้ำนะครับซึ่งองค์คมนตรีนะก็ได้ชื่นชมองค์กรปกครองส่วนถิ่นนะครับผู้ว่านะครับราชการจังหวัดนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับให้สามารถมีน้ำกินน้ำใช้ได้นะครับรวมทั้งโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับที่จะต้องมีไม่ประสบภัยแล้งแล้วก็สามารถมีน้ำกินน้ำใช้ได้นะครับรวมทั้งขยายผลผู้เยียวยาต่างๆนะครับโดยเฉพาะในชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็การเยียวยาของทายาทนะครับที่เกิดความไม่สงบชายแดนภาคใต้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่พัทลุงนะนครศรีธรรมราชอย่าให้ลูกหลานประชาชนต้องอดข้าวแม้แต่มื้อเดียวอันนี้คือหลักสำคัญเลยนะครับในการต้องมีกินมีใช้นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรงครัวพระราชทานมาเป็นหลักยึดในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือจัดเตรียมอาหารค่าชดเชยต่างๆนะครับอีกประเด็นสำคัญนะครับก็คือท่านนายกนะครับได้เน้นย้ำนะครับว่าการประชุมครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติสูงสุดนะอย่างยิ่งจากองคมนตรีนะครับซึ่งจะเห็นว่ารัฐบาลให้ความห่วงใยและสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อภัยพิบัติที่มีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดความถี่มากขึ้นนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลกนะครับและเช่นกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นนอกเหนือจากเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ที่ผมนำเรียนไปแล้วว่าปริมาณน้ำฝนจะน้อยกว่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนะครับในช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเราจะต่อเนื่องจนถึงปลายปีนะครับซึ่งปริมาณน้ำฝนจะน้อยลงมากนะครับซึ่งจะผลกระทบในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็ภัยแล้งที่จะติดตามมาต่อไปครับต่อเนื่องนะครับก็ท่านนายกก็ได้ให้หน่วยงานนะครับเตรียมปฏิบัติการภายใต้แผนนะครับเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเตรียมความพร้อมภัยแล้งนะครับแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องการจัดแบ่งกลุ่มนะที่แบ่งตามโซนภาคต่างๆนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนภูมิภาคแต่ละภาคนี่ก็จะนำเสนอในเรื่องของการเตรียมการภัยแล้งนะครับการบุกลุกป่านะครับอะไรที่ผลกระทบแต่เรื่องน้ำและธรรมชาติเนี่ยก็จะได้นำเสนอเป็นเวิร์กช็อปนะครับเป็นเรื่องของการนำเสนอต่อองคมนตรีแล้วก็ท่านนายกมนตรีนะครับอันนี้ก็เราก็จะเดี๋ยวสรุปได้ให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าสาธารณภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวงรอบเป็นประจำทุกๆปีนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งอุทกภัยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการถอดในเรื่องของบทเรียนการวางแผนการปรับแผนต่างๆในการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดการระบายน้ำที่ดีนะคะแล้วก็มีการกักเก็บน้ำที่ดีเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในกรณีที่มีการประสบภัยรัฐบาลก็ได้มีการเร่งการดำเนินการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนของเราโดยรวดเร็วนะคะถึงแม้ว่าเงินเยียวยารายครัวเรือนอาจจะเทียบไม่ได้กับความสูญเสียที่พี่น้องเราได้รับอย่างในเรื่องของการที่เกิดน้ำท่วมนะคะหนักมากๆเลยอย่างภาคใต้อย่างนี้ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถชดเชยได้ทั้งหมดแต่ก็อย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องเราได้นะคะรัฐบาลก็พยายามที่จะเอาใจใส่นะคะดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะประกอบกับการนำบทเรียนต่างๆเนี่ยที่ประสบการณ์ต่างๆได้เจอเนี่ยก็มาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในการวางแผนในปีงบประมาณต่อไปนะคะฉะนั้นก็รัฐบาลก็พยายามที่จะดูแลทุกๆอย่างให้กับพี่น้องเรานะคะคุณผู้ฟังคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุทกภัยภัยแล้งวิกฤตในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะก็การเยียวยาการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุรัฐบาลก็มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเลยในการช่วยกันดูแลพี่น้องเราก็ไม่ต้องกังวลนะคะบ้านเราจริงๆในพื้นที่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะประสบปัญหาอย่างที่อื่นเขาสักเท่าไหร่นะคะอย่างน้ำท่วมเนี่ยก็แค่ระบายน้ำไม่ทันค่ะท่านปจคะที่ผ่านมาแค่ระบายน้ำไม่ทันไม่ได้ถึงกับท่วมมิดหลังคาเรือนหรืออะไรเนี่ยบ้านเราไม่เคยเจออยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของภัยแล้งเนี่ยเชื่อถือว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าหากว่าพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบก็ขอให้แจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านที่เปิดหอกระจายข่าวกันอยู่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เปิดหอกระจายข่าวกันอยู่ถ้าหากว่าพี่น้องของเราได้รับความเดือดร้อนแจ้งไปที่ท่านเลยนะคะท่านก็จะแจ้งไปยังทางอำเภอนะจริงๆจะบริหารจัดการกันในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนแต่ถ้าหากว่าแก้ไม่ได้ก็ส่งเรื่องมาที่อำเภอแก้ไขไม่ได้ก็จะส่งมาที่จังหวัดนะคะก็ช่วยกันในเรื่องของการดูแลนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกันต่อไป
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เตรียมการนะในช่วงที่ฝนยังตกอยู่เนี่ยก็ขอให้มีภาชนะในการกักเก็บน้ำนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับอย่างเช่น องค์เก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำนะครับท่านถ้าท่านไหนมีหรือมีกำลังที่สามารถจับจ่ายซื้อมาได้ก็ให้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับ
1: อย่
0: าคิดว่าฝนตกแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคาดการณ์ว่าปลายปีนะครับก็จะมีฝนทิ้งช่วงนะครับรวมทั้งขาดแคลนน้ำก็ขอให้เตรียมการนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เพาะปลูกนะครับก็ขอให้รับฟังสดับรับฟังข่าวสารนะครับจากเกษตรจังหวัดนะเกษตรหรือเกษตรสหกรณ์จังหวัดนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่อยู่ข้องครับจะมีการประกาศว่าพืชไหนที่เหมาะสมในการปลูกครั้งนี้ที่ใช้น้ำน้อยนะแล้วก็เพื่อไม่ให้ท่านสูญเสียหรือเรื่องของไม่มีผลิตผลนะครับก็ขอให้เชื่อฟังแล้วก็สดับรับฟังนะครับทำตามคำแนะนำของทางเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดต่อไปนะครับก
1: ็
0: ขอความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ใช่ค่ะก็เราจะเห็นว่าโอ้โหทุกวันเนี่ยมีเสียงฟ้าร้องฟ้าคำรามเนี่ยอยู่ทุกวันลมมาทุกวันแต่ฝนนี่เงียบกริบเลยนะคะพี่น้องเราหลายท่านบอกว่ารอฝนอยู่นะยังไม่มาก็เดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์ในเรื่องของฝนฟ้าอากาศต่างๆเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันต่อไปนะคะอ่ะมาดูกันต่อกับโครงการดีๆที่อยากจะมาเล่าให้พี่น้องเราได้ฟังวันนี้จริงๆที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะพูดกันมาตลอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ให้ท่านปลัดจังหวัดเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัดฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะซึ่งก็จะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัดนะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีต่อพี่น้องประชาชนของเราแน่นอนค่ะกับโครงการนี้ซึ่งหลังจากที่ครม.เนี่ยได้มีการอนุมัติและกับโครงการไทยช่วยไทยพลัดครับเป็นยังไงบ้างคะท่านปจ.คะ
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัดครับเป็นโครงการต่อเนื่องจากคนละครึ่งนะครับก็จะดำเนินการนะครับในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับในการเติมเงิน700บาทนะครับผ่านสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในกลุ่มเปราะบางนะครับเติมเงิน 1,000 บาทให้ประชาชนทั่วไปนะครับผ่านโครงการ60 40นะครับนาน4 เดือนนะครับและช่วยเติมความคล่องร้านค้ารายเล็กครับซึ่งจะเปิดลงทะเบียนพร้อมกันวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้สดับรับฟังข่าวสารแล้วก็เตรียมในการลงทะเบียนได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตมันจะมีการอัปเดตอะไรนะแอปพลิเคชันเป๋าตังที่จะต้องในเรื่องของการรัฐบาลจะได้ช่วยเหลือเงินเนี่ยก็ขอให้อัปเดตได้ตั้งแต่น่าจะเป็นเมื่อวานเป็นต้นไปแล้วนะครับจนกว่าวันที่25นะครับท่านจะสามารถดำเนินการได้รับเงินได้ในส่วนนี้ตั้งแต่ลงทะเบียน25นะครับแต่ต้องอัปเดตก่อนนะครับท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ
1: อัปเดตรอเลย
0: ตอนนี้รอเลยนะฮะเพื่อเตรียมลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งจะเริ่มใช้นะครับโครงการนี้ตั้งแต่1มิถุนายนนะครับ2569จนถึง30กันยายน2569นี้นะครับเน้นย้ำก็คือ 1,000 บาทนะครับต้องใช้ให้หมดไม่มีสะสมเดือนต่อไปนะครับใช้1เดือนต่อเดือน 1,000 บาทนะครับโดยปรับเกณฑ์นะครับอายุ18ปีขึ้นไปสามารถร่วมโครงการนี้ได้นะครับก็โดยร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็จะเป็นร้านทำเล็บทำผมนวดสปาเนี่ยไม่ได้ร่วมโครงการนะครับ
1: พวกหนูไม่ได้ใช้เลย
0: ครับครับซึ่งนี่รัฐมนตรีมีหลักการหลักเหตุผลที่ดำเนินโครงการนี้คือเนื่องจากวิกฤตพลังงานนะครับทั่วโลกที่ประสบอยู่รวมทั้งอาจจะมีผลต่อเนื่องนะมาหลายระลอกนะครับวิธีต้นทุนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยของใช้แพงในพื้นที่นะครับรวมทั้งน้ำมันก็แพงขึ้นนะครับก็จะมีโอกาสเงินเฟ้อจะสูงนะครับรัฐบาลจึงมีโครงการไทยช่วยไทยพลัดครั้งนี้ขึ้นมานะครับเพื่อลดต้นทุนแล้วก็สนับสนุนงบประมาณให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีรายได้น้อยครับแล้วก็ไม่มีเงินออมนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบอย่างมากในวิกฤตที่จะเกิดขึ้นครับจึงเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ในครั้งนี้นะครับซึ่งโครงการนี้นะแบ่งก็เป็น3เรื่องเนาะนะครับได้แก่กลุ่มสวัสดิการที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐนะกลุ่มบัตรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับก็กลุ่มคนชั้นกลางนะครับภาวะครองชีพสูงนะครับอันนี้ก็ประชาชนจ่าย40รัฐจ่าย60นะครับวงเงิน 1,000 บาท4เดือนนะครับอันนี้ก็ส่วนกลุ่มที่3ครับผู้ประกอบการรายเล็กนะครับที่จะมีการเติมสภาพคล่องนะเพื่อให้สามารถดำเนินการได้นะครับอันนี้ก็จะมีโครงการอย่างต่อเนื่องต่อมาในอีกในอนาคตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับโครงการต่อเนื่องเลยนะฮะที่จะมีการเปิดลงทะเบียนนะที่นำเรียนไปแล้วนะครับลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์ครั้งนี้นะครับก็จะเริ่มเปิดแอปพลิเคชันในการลงทะเบียน25ถึง29พฤษภาคมนะครับจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะครับท่านต้องเร่งนะครับถ้าครบ30ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะปิดการลงทะเบียนเบื้องต้นไปก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับ0600ถึง 22.00 นนะครับโดยผู้ที่เขาเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดไปแล้วนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะครับ คำว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คือไม่ต้องลงทะเบียนตามแอปพลิเคชันแต่ถ้าต้องเข้าไปยืนยันในแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันสิทธิ์นะครับอย่าเพิกเฉยนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับซึ่งร้านค้าเดิมนะให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับนี่เฉพาะร้านค้านะครับร้านค้าเข้าไปยืนยันสิทธิ์แอปพลิเคชันถุงเงินครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนะครับส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนะครับที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาครับ
1: ค่ะ
0: ครับต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งค่ะท่านปจ.คะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณผู้ฟังคะโครงการ60-40เดี๋ยวอธิบายหน่อยอันนี้เนี่ยไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะคะการปรับเกณฑ์เนี่ยก็อายุเริ่มต้นตั้งแต่18ปีขึ้นไปโครงการนี้เนี่ยจะเป็นเงินเนี่ยเข้าในแอปเป๋าตัง 1,000 บาทต่อเดือนนะคะให้เราใช้ได้วันละ200บาทนะคะก็คือรัฐจ่ายให้200บาทเราจ่ายเอง200บาทถ้าเราจะใช้ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเราไม่เต็มจำนวนก็ไม่เป็นไรสามารถใช้ได้ในวันต่อไปนะคะก็ไปในระยะเวลา1เดือนนะคะต่อ 1,000 บาทนะคะให้ไป4เดือนนะคะทีนี้เป็นการจ่ายแบบว่ารัฐในจ่ายให้60เราในจ่ายเอง40นะคะคุณผู้ฟังผ่านแอปเป่าตังอันนี้เราไปสแกนจ่ายซื้อของเหมือนกับที่เราเนี่ยเคยใช้ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เนี่ยพี่น้องเราเนี่ยเคยใช้300บาทที่เราไปรูดซื้อของกันนะคะคุณผู้ฟังคะ300บาทต่อเดือนทีนี้รัฐเนี่ยจะมีการโอนให้เพิ่มขึ้นอีก700บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทพี่น้องเราสามารถที่จะเอาไปรูดของเอาไปซื้อสินค้าต่างๆได้เลยนะคะกับโครงการนี้ซึ่งต้องบอกว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยช่วยเหลือ 100% เลยนะคะฉะนั้นพี่น้องเราก็ใครที่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนี้นะคะเดือนละ 1,000 บาทนะคะซึ่งก็พี่น้องเราที่บางท่านอาจจะข้องใจว่าจะต้องมีการไปลงทะเบียนอะไรอย่างไรไหมผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ได้ต้องไปทำอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ใช้โครงการแอปจะผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยก็ไปอัปเดตแอปพลิเคชันกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นโครงการดีๆนะคะต้องอธิบายให้พี่น้องเราได้รู้ว่าบางท่านอาจจะบอกสมัครให้หน่อยนะพอถึงวันแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นการสมัครพี่น้องเราก็อย่าตื่นตระหนกตกใจกันไปนะคะก็เริ่มในการไปกดในเรื่องของอย่างแอปเป่าตังเนี่ยจะมีการไปยืนยันสิทธิ์ก่อนนะคะก็ในวันที่25เนี่ยก็ไปลงทะเบียนกันได้นะคะก็ฝากพี่น้องเราเนาะอย่าพลาดนะคะเพราะว่ามีให้30ล้านสิทธิ์เท่านั้นเขาบอกว่าใครมาก่อนก็ได้ใครมาช้าก็ไม่ได้อ่ะนะคะอ่ะไปต่อกับโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนค่ะท่านปจ.คะ
0: ครับนอกเหนือจากโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์แล้วนะครับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งกรมการปกครองนะครับก็สนองนโยบายรัฐบาลนะครับในการจัดโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับโดยดำเนินการไทยช่วยไทยนะครับโดยการจัดตลาดนัดนะโครงการแรกคือการจัดตลาดนัดนะหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับหรือนะที่อำเภอได้ประกาศเอาไว้นะครับโดยจะจัดดำเนินการทุกวันศุกร์นะครับหรือตามที่อำเภอกำหนดนะก็จะมีการตลาดนัดปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการโครงการเสริมเข้าไปแล้วก็นำนะภายในการจัดกิจกรรมตลาดนัดครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะที่อยู่ตามภูมิภาคหรือตามท้องถิ่นนะครับได้มาช่วยเหลือรวมทั้งห้างท้องถิ่นเราด้วยนะครับก็ได้เอาสินค้าราคาประหยัดนะมาแต่ไม่หมดอายุนะครับยืนยันได้เพราะผมไปตรวจกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ลงพื้นที่จังหวัดแล้วนะครับเป็นสินค้าคุณภาพปกตินะครับคุณภาพดีแต่นำมาลดราคาให้พี่น้องประชาชนนะครับได้จับจ่ายใช้สอยซื้อกันนะครับจะจัดทุกวันศุกร์นะครับซึ่งโครงการเราเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่8พฤษภาคมเป็นต้นมาทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ก็จะจัดดำเนินการจัดต่อเนื่องนะครับจนถึงวันที่29พฤษภาแล้วก็จะมีการพิจารณาโครงการอย่างจะจัดต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศให้ทราบนะครับเน้นย้ำนะครับจะจัดทุกวันศุกร์นะครับหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับโดยส่วนใหญ่จะจัดหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับหรือสถานที่ที่อำเภอกำหนดนะครับก็พี่น้องประชาชนนะครับที่มีสินค้านะไม่ว่าจะเป็นสินค้าภาคเกษตรนะสินค้าโอท็อปหรือสินค้าที่ท่านสามารถผลิตเองได้เนี่ยสามารถนำไปจำหน่ายได้ในตลาดนัดนี้นะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านสามารถนำสินค้าโดยแจ้งให้ทางอำเภอทราบล่วงหน้าก่อนนะครับที่ว่าการอำเภอเพื่อจะได้จัดบูธนะจัดโต๊ะนะจัดสถานที่ให้ท่านได้สามารถซื้อมาเอาสินค้ามาจำหน่ายได้นะครับ อันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับในทุกอำเภอนะครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลได้ทราบว่าเราจะมีการจัดตลาดนัดไทยช่วยไทยนะครับทุกวันศุกร์นะครับพี่น้องสามารถมาซื้อของในราคาประหยัดได้นะครับแล้วเน้นย้ำอีกครั้งนึงก็ว่าพี่น้องประชาชนที่มีสินค้านะที่สามารถผลิตเองในพื้นที่สินค้าเกษตรกรรมหรือสินค้าที่เหลือจากการทานแล้วในครัวเรือนเนี่ยมาจำหน่ายได้นะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำเนี่ยอย่างเช่นข้าวสารน้ำมันพืชไข่ไก่เนื้อสัตว์และผักผลไม้ต่างๆนั้นมาจำหน่ายนะซึ่งยืนยันว่าต่ำกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับและมีคุณภาพแน่นอนครับโครงการต่อเนื่องอีกโครงการหนึ่งนะครับนอกจากโครงการไทยช่วยไทยตลาดนัดแล้วนะครับก็จะเป็นการกรมการปกครองนะครับร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการจัดโครงการลดพุ่มพวงนะหรือลดเลขขายของบ้านเราเนี่ยนะฮะเพราะบางพื้นที่ไม่รู้จักบางจังหวัดเนี่ยไม่รู้จักลดพุ่มพวงนะก็เป็นลดเล่นะครับที่ขายของนะครับลดเล่เนี่ยไม่ใช่ลดเล่ที่มาจากจังหวัดอื่นที่มาขายผลไม้หรือขายอาหารทะเลตามที่ท่านเห็นนะครับเป็นโครงการที่จัดขึ้นนะครับเพื่อสนับสนุนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับให้มีรายได้นะครับบางท่านเนี่ยปีนี้ไม่ได้ทำการเกษตรเนื่องจากว่าต้นทุนไม่ว่าจะเป็นราคาปุ๋ยราคาน้ำมันแพงนะฮะก็ไม่มีอาชีพนะครับเราจึงนำโครงการนี้มาช่วยพี่น้องประชาชนที่ไม่มีอาชีพหรือที่พี่น้องประชาชนมีอาชีพแล้วนะต้องการมีอาชีพรายได้เสริมนะก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับโครงการลดพุ่มพวงเนี่ยที่ท่านเห็นก็จะมีอยู่3ประเภทน
1: ะ
0: มอเตอร์ไซค์นะครับที่นำสินค้าไปขายภาษาสากลคือ delivery นั่นแหละนะรับของไปขายตามพื้นที่ถึงบ้านนะครับแล้วก็รถพ่วงนะครับแล้วก็รถยนต์นะครับรถกระบะเนี่ยที่เขาเห็นนะครับโครงการนี้นะครับก็ท่านพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยที่สนใจนะครับตอนนี้เราลงทะเบียนไปรอบแรกแล้วนะครับหรือมันจะมีเฟสต่อไปนะครับท่านสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ที่ว่าการอำเภอนะครับทุกที่นะฮะถ้าท่านไม่ทราบยังไงก็ท่านถามผู้ใหญ่บ้านท่านอ่ะท่านจะผู้ใหญ่บ้านเขาจะสามารถนำให้คำแนะนำให้ได้นะครับหรือที่พาณิชย์จังหวัดนะของเรานะพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับท่านลงทะเบียนไว้ก่อนนะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเยอะนะครับอย่างเช่นเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วนะครับเพื่อพิจารณาได้เข้าร่วมโครงการแล้วนะครับก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการผ่านการคัดกรองนะตามกระบวนการนะมีการเข้ากลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ทำป้ายโครงการนะครับแล้วก็ตรวจสภาพรถน
1: ะ
0: แล้วก็วิ่งจำหน่ายนะครับรวมทั้งสามารถนำสินค้าโครงการเนี่ยไปจำหน่ายร่วมกับสินค้าที่ขายปกติได้ท่านมีสินค้าเดิมอยู่แล้วเนี่ยท่านสามารถนำสินค้าเนี่ยที่ห้างดังๆจะส่งไปไปรษณีย์ถึงบ้านเลยนะครับท่านสามารถรับไปขายร่วมกับสินค้าที่ท่านขายอยู่ได้นะครับโดยสิทธิประโยชน์นะครับรถพุ่มพวงนะที่เขาจะเข้าโครงการนะก็จะมีอยู่3ระดับครับระดับแรกเนี่ยนะฮะทางรัฐเนี่ยจะสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงน
1: ะ
0: ให้กับ3ประเภทครับโดยรถยนต์นะรถกระบะที่ขายของที่เข้าโครงการเนี่ยก็จะได้ 3,000 บาทต่อเดือนนะเป็นค่าน้ำมันให้ท่านเลยนะครับจ่ายผ่านธนาคารเลยนะครับโดยจะรับเป็น750บาทต่อสัปดาห์นะครับแยกเป็น3สัปดาห์นะครับก็รถพุ่มพวงที่เป็นรถพ่วงข้างนะที่ท่านมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพ่วงข้างที่ขายของเนี่ยนะครับก็จะรับ 1,500 บาทต่อเดือนนะครับ375บาทต่อสัปดาห์นะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับไม่นี่ไซส์เล็กหน่อยก็จะได้ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับหรือ210บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ท่านสามารถไปรับบัตรเติมน้ำมันได้ที่ปั๊มปตททุกสาขาทั่วประเทศนะครับอันนี้คือหรือในพื้นที่ท่านนะครับอันนี้ก็คือการลงทะเบียนนะครับซึ่งการดำเนินการเราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่จะทำเป็นการพร้อมกันนะวันนี้นะครับ22พฤษภาคม2569ทั่วประเทศในเรื่องของการโครงการลดพุ่มพวงครับโครงการนี้ดียังไงครับอีกประเภทหนึ่งก็คือนอกเหนือจากท่านนำสินค้าที่ท่านขายปกติแล้วบางคนจะขายผักขายผลไม้ขายอะไรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยท่านสามารถนำนะเครื่องอุปโภคบริโภคที่ห้างต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยส่งมานะท่านสามารถไปรับได้นะครับที่ไปถ้าที่ว่าการไปรษณีย์นะทุกอำเภอนะอันนี้เขาจะส่งมาให้ท่านเลยเป็นแพ็กเกจเลยนะก็จะมีอะไรบ้างอ่ะน้ำมันพืชน้ำปลาผงซักฟอกอะไรเงี้ยที่ชีวิตประจำวันท่านนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด64รายการสำหรับรถยนต์นะครับแล้วก็37รายการสำหรับรถพ่วงข้างนะครับแล้วก็22รายการสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ก็คาดการว่าอันนี้คือการประมาณการว่ากำไรที่ท่านจะรับนะครับก็รถกระบะเนี่ยนะรถ รถพุ่มพวงไปเป็นรถกระบะเนี่ย400บาทนะฮะต่อแพ็กเกจนึงนะครับเพราะว่าสินค้าที่ส่งมาจะมีราคาต่ำกว่าต้นทุนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็จะให้มารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็224บาทต่อชุดนะครับนี่คือกำไรนะครับแล้วก็113บาทต่อชุดนะครับอันนี้คือกำไรที่ได้รับนะครับก็เป็นแนวทางปฏิบัตินะครับอันนี้ก็คือข้อหลักเกณฑ์นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับก็ขอให้ท่านได้ติดต่อประสานงานที่พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่น
1: ะ
0: หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะทุกอำเภอนะครับแล้วก็หรือพาณิชย์จังหวัดได้นะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการตอนนี้ท่านว่างงานหรือต้องการหารายได้เสริมเนี่ยท่านไปลงทะเบียนไว้ก่อนได้เลยนะครับเพื่อจะดำเนินการในเฟสต่อไปได้นะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: ซึ่งรถพุ่มพวงเนี่ยจริงๆเนี่ยมีมาเรขายของในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละค่ะ
0: ค
1: ุณผู้ฟังคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเรามากจากที่เราเนี่ยต้องมาซื้อของกันในเมืองหรือว่าต้องเดินไปร้านค้าบางพื้นที่อาจจะต้องไปไกลพอมีรถพุ่มพวงมาเนี่ยโอ้ขับเข้าถึงบ้านนะเรียกว่าไปขายให้ถึงหน้าบ้านนะคะพี่น้องหลายคนก็จะมีแบบแต่ละโซนพื้นที่อ่ะเขาจะมีเวลาเลยว่าผู้รถพุ่มพวงเนี่ยจะมาถึงบ้านเรากี่โมงกี่โมงเขาก็จะรอซื้อของกันทีนี้ในเรื่องของรถพุ่มพวงเนี่ยช่วยเหลือทั้งในส่วนของพี่น้องเราที่ซื้อของนะคะแล้วก็ยังช่วยในส่วนของผู้ที่ขายของด้วยนะคะได้ทั้งค่าน้ำมันรถแล้วก็ได้สินค้าในราคาที่ถูกนะคะส่วนพี่น้องเราก็จะได้ซื้อในราคาที่ถูกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการรถพ่วงที่ขายของด้วยในรถพ่วงหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าโอ้บางทีอย่างมอเตอร์ไซค์ค่ะท่านปจคะคันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเอาสินค้าที่ใส่รถห้อยๆไปตามรถเนี่ยไปขายได้เนี่ยเป็นหมื่นๆเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าออกขายครั้งหนึ่งก็โอ้วันหนึ่งนี่ขายได้หมื่นหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับค่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นประโยชน์นะพี่น้องเราก็ช่วยกันอุดหนุนกันด้วยกันแล้วกันนะคะกับรถพุ่มพวงกับโครงการดีๆของไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะอ่ะเหลือเวลาอีกพอได้คุยกันเรื่องต่อๆไปอันนี้เราหยิบยกเอาในเรื่องของสำคัญต่อพี่น้องประชาชนเราเนี่ยมาพูดคุยก่อนนะคะเพราะว่าจะได้แบบเผื่อท่านใดที่แบบว่ารอกันอยู่เนาะจะได้มาทราบข่าวกันแล้วก็เนี่ยพอจบรายการของเราแล้วก็รีบไปเดินตลาดด้วยรีบไปเดินซื้อของกันด้วยนะคะมาดูกันต่อกับการประชุมกรออนะคะในเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงรุกยกระดับข้าวหอมมะลิภูเขาไฟสู่ GI ต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยข้าวขึ้นชื่อเลยก็คือข้าวหอมมะลิภูเขาไฟบ้านเรามีภูเขาไฟถึง6ลูกเลยทีเดียวนะที่ดับสนิทแล้วคุณผู้ฟังทีนี้ข้าวบ้านเราก็ถือว่าอีก1สุดยอดผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเรานะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จัดประชุมเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีท่านเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมนะคะซึ่งก็เป็นการร่วมกันกับภาครัฐเอกชนที่จะพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการประชุมครั้งนี
0: ้ครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับก็เป็นการกำหนดนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือ GI นะครับที่เราได้ยินไอ้ GI นี่คือเรื่องของการอัตลักษณ์เฉพาะน
1: ะ
0: ไม่สามารถหาซื้อหรือที่ไหนได้นะครับนอกเหนือจากบุรีรัมย์นะครับเราก็จะเป็นเรื่องของข้าวหอมมะลิดินแดนภูเขาไฟบุรีรัมย์นะครับซึ่งมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมนะครับแล้วก็มีพัฒนาการจังหวัดนะครับในการเข้าประชุมนะครับสาระสำคัญของการประชุมนะครับก็คือสร้างความร่วมมือภาครัฐเอกชนนะฮะในการประกอบกิจการโรงงานนะครับจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาในการขออนุญาตตั้งโรงงานต่างๆนะครับโดยเพราะยิ่งเรื่องการดำเนินการผ่านเว็บไซต์นะหน่วยงานนะครับเพื่อชัดเจนในการสามารถประกอบธุรกิจนะในเรื่องของข้าวหอมมะลิดินแดนภูเขาไฟบุรีรัมย์ซึ่งเราจะทำเป็นแพ็กเกจแล้วก็สามารถดำเนินการขายทางออนไลน์ได้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนภาคเอกชนรวมทั้งผู้ผลิตนะครับที่ผลิตข้าวหอมมะลินะดินแดนภูเขาไฟของเราเนี่ยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดเรานะรวมทั้งทุกหน่วยงานร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประชุมการยกระดับข้าวหอมมะลิภูเขาไฟสู่ GI นะครับเป็นมาตรฐานสากลครับ
1: ค่ะซึ่งก็พี่น้องเราเนี่ยก็หลายท่านอาจจะปลูกข้าวกินเองบางท่านอาจจะไม่ได้ปลูกข้าวกินเองก็ไปอุดหนุนในเรื่องของข้าวของพี่น้องเราในพื้นที่ที่ได้มีการเพาะปลูกนะคะในเรื่องของข้าวที่อาจจะขึ้นชื่อกันหน่อยนะคะพี่น้องเราก็อุดหนุนกันได้นะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็ประเด็นนึงครับนิดนึงครับคุณจินตนาครับก็คือเรื่องของข้าวเนี่ยมาพูดถึงข้าวเนี่ยตอนเนี้ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านปิยะพิจารณ์เนี่ยได้เล็งเห็นความสำคัญว่าปีนี้อาจจะมีเรื่องของการขาดแคลนปุ๋ยนะหรือราคาปุ๋ยมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับท่านหนึ่งได้ ระดมทุกหน่วยงานทั้งเกษตรจังหวัดเกษตรสหกรณ์พันธุ์จังหวัดพัฒนาพัฒนาชุมชนพัฒนาการจังหวัดเนี่ยแล้วก็ทางอำเภอนะครับแล้วก็พี่น้องท้องถิ่นในการจัดทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย
1: ์
0: ทำมาตั้งแต่1เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับเพื่อต้องตั้งรับนะเพราะว่าโดยประมาณแล้วเนี่ยเหมือนจะการปลูกข้าวหรือการปลูกอ้อยหรือมันสำปะหลังหรือพืชต่างๆเนี่ยจะใช้1ไร่เนี่ยจะใช้ปุ๋ยประมาณ50กิโลกรัมนะครับซึ่งราคาปุ๋ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นหรือขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่เป็นเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมนะครับการปลูกข้าวก็ดีปลูกพืชต่างๆก็ดีเนี่ยเข้าร่วมโครงการนะครับได้ที่ว่าการอำเภอนะท่านไม่ทราบก็ถามพี่น้องกันผู้ใหญ่บ้านน่
1: ะ
0: จะทราบตอนนี้เริ่มไปแล้วนะครับจะมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกก่อนพูดง่ายๆคือเป็นครูกรเพื่อมาเรียนรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดการทำปุ๋ยหมักให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นะครับท่านท่องไว้เลย1ไร่เนี่ยท่าน1ไร่เนี่ยท่านต้องใช้ปุ๋ย50กิโลไม่ว่าจะเป็นการหว่านตอนออกช่วงออกดอกแล้วก็ช่วงหลังก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับท่านมีเท่าไหร่นะครับมีกี่ไร่ท่านทำปุ๋ยหมักเท่านั้นท่านจะได้ประหยัดเรื่องปุ๋ยเคมีไปได้เยอะนะครับซึ่งคาดการว่าจะมีความขาดแคลนหรือราคาสูงขึ้น
1: นะ
0: อันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดต่อได้ที่เกษตรอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วทุกอำเภอทุกหมู่บ้านนะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการได้นะครับ
1: ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนแหละไปเรียนรู้กันก่อนไปดูในเรื่องของวิธีการทำใช่ค่ะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปสอนให้กับลูกบ้านนะสำหรับใครที่สนใจอันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คืออยากจะช่วยพี่น้องเราลดในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะค่าครองชีพก็แพงนะคะสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยแพงเนาะน้ำมันแพงปุ๋ยแพงก็อยากจะช่วยพี่น้องเราแบ่งเบาในเรื่องของภาระต่างๆนอกจากทางรัฐจะช่วยแล้วก็มาลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเรานะคะอ่ะมาดูเรื่องต่อมานะคะไปกันต่อกับในเรื่องของการเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเราเดินหน้ามามากพอสมควรแล้วแหละนะคะตอนนี้ก็มีการประชุมในเรื่องของประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ e-office นะคะครอบคลุมทั้งจังหวัดเลยนะคะซึ่งก็มีการประชุมเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งก็โดยมีท่านสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมนะคะภายใต้ GDCC นะระดับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีผู้บริหารข้าราชการต่างๆเนี่ยก็เข้าร่วมการประชุมนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่สำคัญเลยก็คือเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งก็การประชุมในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะท่านปจ.คะ
0: ครับวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือการลดภาระพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการใช้บริการภาครัฐนะฮะก็โดยปกติเนี่ยถ้าสมัยเก่าหรือเมื่อก่อนที่หรือปัจจุบันก็ดีบางหน่วยงานเนี่ยก็จะมีการรวบรวมเอกสารนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการอนุมัติอนุญาตที่เกิดขึ้นในเรื่องของการที่ใกล้ชิดเลยก็คือการทำบัตรประชาชนนะการย้ายที่อยู่ต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลดภาระเรื่องของการถ่ายเอกสารนะครับไม่ต้องท่านต้องหอบเอกสารไม่ถ่ายมาเป็นปึ๊กเนี่ยไม่เป็นเยอะๆเนี่ยมาติดต่อราชการเนี่ยจะลดภาระตรงนี้นะครับหรือเราใช้ระบบ no paper หรือ e-office เนี่ยเข้ามานะครับก็จะให้ประชาชนเนี่ยลดภาระในเรื่องของการมายื่นด้วยตัวเองด้วยนะครับท่านต่อจากนี้ไปบางหน่วยงานเนี่ยเมื่อเข้าระบบแล้วเนี่ยท่านสามารถในการยื่นขออนุมัติอนุญาตนะหรือแม้กระทั่งการจัดทำธุรกรรมต่างๆที่ต่อราชการท่านสามารถทำในการออนไลน์ในมือถือหรือทางเว็บไซต์หรือกรณีทางไลน์ได้นะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นหลักสำคัญของ e-office ก็คือลดขั้นตอนนะลดกระดาษนะแล้วก็ลดเวลาในการยื่นถ้าไม่ต้องเดินทางมาสารกลางหรือหน่วยงานนะครับต่อจากนี้ไปเมื่อหน่วยงานที่มีความพร้อมนะในการลิงก์ข้อมูลกับกรมการปกครองซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวอยู่แล้วหรือว่าอะไรเนี่ยท่านสามารถดำเนินการได้ในระบบออนไลน์อยู่ที่บ้านท่านก็สามารถทำเรื่องของการธุรกรรมนะที่ติดต่อส่วนราชการได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่การประชุมครั้งนี้ก็จะเน้นย้ำส่วนราชการนะที่ยังไม่เข้าระบบนะก็ให้ปรับปรุงนะเรื่องของระบบนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับให้รวบรวมเข้าในระบบออนไลน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อลดขั้นตอนงานเอกสารนะแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการบริหารจัดการต่อไปครับ
1: ค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแน่นอนเลยในเรื่องของการลดภาระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาเอกสารอะไรมาหรือว่าการเดินทางนะคะอันนี้ก็จังหวัดของเราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะให้เข้าสู่ในเรื่องของยุคดิจิทัลอย่างแบบว่า 100% เลยนะคะพี่น้องเราก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะอ่ะไปดูกับกิจกรรมดีๆที่เพิ่งจะมีการมอบพันไม้กันมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแจกจ่ายไปยังศูนย์ต่างๆแล้วก็ให้พี่น้องประชาช ของเราเนี่ยมารับไปปลูกต้องถามกับท่านปจปกติเป็นคนปลูกต้นไม้ไหมคะที่มีทานเยอะ
0: ไม่เยอะฮะแต่ว่าทำสวนไทยอยู่ครับ
1: ก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการเกษตรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนเนี่ยเริ่มขันมาทำมาเอาใจใส่โดยเฉพาะในส่วนของส่วนราชการเนี่ยผู้ที่รับราชการต่างๆเนี่ยพอโอ้ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วเริ่มที่จะหาที่หาทางในการปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไว้กินไว้ทำในช่วงของการหลังเกษียณนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกว่าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่11แล้วค่ะท่านปจคะกับทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ได้มีการเดินหน้าในเรื่องของการสร้างพื้นที่สีเขียวได้มีการมอบงบประมาณนะคะในการจัดซื้อกล้าไม้นะคะมามอบให้กับพี่น้องบ้านเราในจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยต้องบอกว่าโหเป็นประจำทุกปีเลยปีนี้เนี่ยกรมเชื้อเพลิงมอบกล้าไม้นะคะให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา 30,000 ต้นนะคะในการแจกจ่ายไปยังศูนย์ต่างๆมอบให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมานำไปปลูกกันนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมการมอบเนี่ยเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมที่ตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็มีท่านคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยไปเป็นประธานนะคะกิจกรรมนี้สำคัญต่อพี่น้องเราไหมคะท่านปจคะ
0: มีความสำคัญครับเนื่องจากกล้าไม้คิดว่า 30,000 ต้นนี่น้อยไปนะครับแต่อย่างน้อยก็เป็นการสร้างแรงกระตุ้นนะครับหรือแรงจูงใจนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ไปต่อยอดก็คือสามารถขยายผลนะไปยังเมื่อเรามีดูแลต้นไม้ 2-3 ต้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถขยายผลไปเรามีแรงจูงใจในการให้เพื่อนบ้านนะหรือคนที่ใกล้ชิดนะปลูกต้นไม้นะครับอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือต้นไม้แล้วก็เป็นเรื่องพืชผักต่างๆนะครับที่อยู่ในครัวเรือนเราสามารถดำเนินการปลูกได้นะครับที่บ้านพักผมเนี่ยก็ใช้ตะกร้าเนี่ยฮะปลูกเพราะพื้นที่จำกัดครับก็สามารถปลูกผักไว้กินเองแล้วก็ที่สำคัญคือมีสุขภาพปลอดสารพิษนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในภาวะปัจจุบันนะที่คนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งกันเยอะนะครับเนื่องจากอาหารต่างๆเนี่ยไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็ใช้สารกระตุ้นต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างสุขภาพได้นะครับสิ่งสำคัญสุดก็คือจะเห็นได้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราประเทศต่างๆเนี่ยเดือดร้อนเรื่องของข้าวปลาอาหารแต่ประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีความเดือดร้อนเรื่องข้าวปลาอาหารเลยเพราะว่าเรามีพืชผักนะอุดมสมบูรณ์นะเพาะปลูกเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นได้ว่าการพึ่งพาอาศัยตนเองนะครับโดยการปลูกพืชผักสวนครัวหรือแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของในภาวะที่เกิดภาวะขาดแคลนโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้นะครับที่ภาวะน้ำมันแพงนะแล้วก็สินค้าต่างๆมีราคาสูงขึ้นนะท่านสามารถปลูกต้นไม้หรือต้นไม้ที่ออกดอกออกผลสามารถรับประทานได้นะครับแล้วก็พืชผักสวนครัวไปกินเองได้นะครับท่านประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ระดับหนึ่งครับ
1: ค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนรับกล้าไม้กับสวท.บุรีรัมย์ของเรานะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมนะคะมอบในวันที่27พฤษภาคม2569นี้นะคะก็วันประมาณวันพุธหน้านะคะช่วงเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปพี่น้องท่านใดที่ลงทะเบียนไว้ก็มารับกล้าไม้กันได้ปีนี้เราบริหารจัดการแจกจ่ายกับพี่น้องเราได้คนละ50ต้นนะคะก็ขออนุญาตไม่ได้เลือกพันไม้เนาะเป็นการคละให้ในทุกสายพันธุ์นะคะใครที่อยากจะไปปลูกอะไรก็สามารถเอาไปปลูกกันได้นะคะพี่น้องก็ใจเย็นๆนะคะปีนี้ได้50ต้นเนาะก็เดี๋ยวรอดูปีหน้าเราจะได้อีกประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรามีการนำมามอบให้กับพี่น้องเราทุกๆปีเลยนะคะก็ปลูกกันไปปีละเล็กละน้อยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะอ่ะไปกันต่อกับเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะท่านปจคะกับในเรื่องของการต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์การแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรนะคะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสกต.บุรีรัมย์หรือว่าธกส.พาณิชย์ต่างๆเขาได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยการนำเอาสินค้าของดีของเด่นหรือว่าผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของแต่ละภูมิภาคพื้นที่ไหนมีสินค้าล้นตลาดเราเอามาขายที่บ้านเราส่วนบ้านเราก็ส่งข้าวเรานะของดีของเรานะส่งของดีของเราเนี่ยไปในพื้นที่ของเขาในการที่จะแลกเปลี่ยนกันไปจำหน่ายนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยข้าวหอมมันเป็นภูเขาไฟบ้านเราที่อื่นเขาไม่มีนะเขาอยากจะกินเราก็ส่งไปขายนะคะส่วนบ้านเราเนี่ยอะไรที่ไม่มีอย่างโดยเฉพาะผลไม
0: ้
1: นะอย่างมงกุฎทุเรียนลำยงลำไยอะไรต่างๆเราไม่มีแล้วก็เอามาขายบ้านเรานะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรระหว่างจังหวัดนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับโครงการนี้คะ
0: โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับทางสกต.จับมือกับผมของเรานะครับบุรีรัมย์ร่วมกับทางสกต.ระนองนะครับ
1: ใน
0: สากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าเนี่ยนะครับในการช่วยนะครับแลกเปลี่ยนนะช่วย ระบายสินค้านะครับทางระนองมีมังคุดเยอะนะราคาตกต่ำนะครับทางเรามีข้าวสารเราก็นำไปแลกกันซื้อขายในระบบสหกรณ์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มรายได้นะเพิ่มมูลค่านะครับให้แก่มังคุดของจังหวัดระนองแล้วก็ข้าวสารบุรีรัมย์สู่ภาคใต้นะครับนอกเหนือจากมูลค่าสินค้านะแล้วนะครับอันดับต่อไปคือเป็นการประชาสัมพันธ์นะข้าวสารบุรีรัมย์นะครับสู่ภาคใต้ของเรานะครับให้เป็นที่รับรู้ว่าของดีบ้านเราเนี่ยก็มีเรื่องของข้าวสารบุรีรัมย์ภูเขาไฟนี้นะครับส่วนมังคุดเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยถ้าซื้อขายตามปกติเนี่ยก็จะมีราคาสูงนะเพราะเราไม่สามารถปลูกเองได้นะครับตอนนี้เราก็สามารถบริโภคนะมังคุดหรือแม้กระทั่งสินค้าผลไม้ต่างๆของภาคใต้ได้อย่างมีคุณภาพนะแล้วก็ส่งตรงรวมทั้งมีราคาที่ถูกด้วยนะครับในราคาต้นทุนครับอันนี้ก็เป็นโครงการนำร่องคิดว่าในอนาคตก็จะมีการความร่วมมือในสกต.ทั่วประเทศต่อไปครับ
1: ก็พี่น้องเราที่อาจจะเป็นลูกค้าของสกต.เป็นการอุดหนุนนะอุดหนุนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการอุดหนุนในส่วนของมังคุดเนี่ยโอ้โหการจับจองก็เป็นพรีออเดอร์นะทางสกต.ให้มีการเปิดรับก่อนว่าจะมีใครรับบ้างรับเท่าไหร่อะไรยังไงเสร็จปุ๊บก็ไปรับมาตามออเดอร์นะต้องบอกว่าใครดีใครดีมาก
0: ค่
1: ะท่านผอ.คะทุกสินค้าที่สกต.นำมานะคะก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะสินค้าต่างๆด้วยกันแล้วกันนะคะอ่ะช่วงนี้6:55 นนะคะทักทายพี่น้องเราที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทาง Facebook Live ทักทายกันเข้ามาเช้าวันนี้สักหน่อยนะท่านผอ.คะหลายท่านเลยอาจจะทักทายกันไม่หมดนะคุณโมฟังนะต้องขออภัยเนาะเช้าวันนี้เนี่ยขอบคุณไปยังผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะทุกพื้นที่เลยที่เปิดหอกระจายข่าวนะ อย่างผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจเนี่ยเปิดหอกระจายข่าวอยู่ทางบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะทักทายเข้ามานะคะกำนันนิสสิริสำราญนะคะเช้าวันนี้บอกว่าที่ทางกระสังนะพื้นที่กระสังเนี่ยมีแต่ลมนะคะครึ้มๆนะเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องเราได้ฟังข่าวสารกันเช่นเคยนะคะแล้วก็มีหลายท่านเลยทักทายกันเข้ามาคุณผู้ฟังอาจจะทักทายกันไม่ครบนะพี่สยามชัยฉิมมาลี อยู่ทางอำเภอชำนินะบอกว่าขายลูกชิ้นได้ไหมใช่ไหมคะ ไทยช่วยไทยใช่ไหมไปขายไปขายที่ว่าการอำเภอแต่ว่าพี่สยามชัยต้องขายแบบรถแล่นแจกแถมให้พี่น้องเราด้วยนะขายในราคาที่ถูกลงด้วยนะพี่น้องเราจะได้ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะทางประโคนชัยพี่ดิเรกสรวนสันบอกว่าประโคนชัยเนี่ยไม่เจอฝนกับเขาเลยทำไมแรงจังเลยเนาะทักทายไปยังพี่เดือนนะคะโอ้พี่เดือนอยู่ทางหนองกีติดตามเราฟังกันอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่นรากรจินรำนะคะทักทายเข้ามาด้วยโอ้หลายท่านเลยอาจจะทักทายกันไม่ครบต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันแต่ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามเราฟังนะคะช่วงเวลานี้เหลืออีกประมาณ 2-3 นาทีค่ะท่านปลัดจังหวัดมีอะไรจะฝากพี่น้องเราในช่วงท้ายรายการไหมคะ
0: ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านปิยะพิจารณ์นำครับท่านส่งความห่วงใยนะครับแล้วก็ถึงพี่น้องประชาชนอย่างจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับเนื่องจากช่วงนี้ในภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่อาจจะติดขัดบ้างนะครับก็ทำให้แล้วก็ภาวะสงครามในความขัดแย้งตะวันออกกลางนะครับทำให้ภาวะน้ำมันเนี่ยมีราคาสูงนะครับก็น่าจะเป็นผลต่อเนื่องอย่างสักพักหนึ่งนะครับก็ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับก็บางท่านเนี่ยเมื่อเราลงพื้นที่ไปทำกับท่านผู้ว่าจังหวัดเนี่ยจะเห็นว่าบางท่านไม่ทำนาเลยนะครับเนื่องจากต้นทุนสูงนะครับก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยนะครับท่านก็มีนโยบายนะที่ผมบอกนะก็คือเรื่องของปุ๋ยนะซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตเนี่ยนะครับท่านก็เน้นย้ำว่าท่านใดที่ต้องการลดภาระนะครับผมคิดว่าเกษตรกรทุกท่านนะต้องการลดภาระอยู่แล้วแล้วต้นทุนก็เข้าลงโครงการนะปุ๋ยผลิตปุ๋ย NC เพื่อลดต้นทุนได้นะครับอันนี้พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะก็จะเป็นที่พึ่งนะเป็นผู้ดูแลท่านนะครับท่านสามารถไปติดต่อในการเข้าลงโครงการรีบดำเนินการนะครับเพราะใกล้จะถึงช่วงเพาะปลูกแล้วนะครับท่านปุ๋ยหมักของเราเนี่ย1เดือนก็สามารถดำเนินการได้แล้วถ้าทำตอนนี้นะท่านจะทันต่อการพอปลูกนะแล้วก็ทันต่อการเก็บเกี่ยวได้พอดีนะครับก็อันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เน้นย้ำนะครับแล้วก็มีความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็พี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับก็มีอะไรนะท่านมีความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจใดๆนะครับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำท้องที่ท่านนะที่อยู่ใกล้ชิดท่านเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของท่านได้อย่างดีที่สุดครับซึ่งเราก็จะมีการฝึกอบรมพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างต่อเนื่องนะเวลานโยบายรัฐบาลต่างๆที่จะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเราก็จะแจ้งให้กับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะท่านสามารถไปติดต่อสอบถามได้ ต่อไปนะครับแล้วก็ฝากความห่วงใยเรื่องของมิจฉาชีพครับที่มีข่าวมาในการหลอกลวงผู้ยากไร้ในการสร้างบ้านในเร็วนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ท่านสงสัยนะมีข้อสงสัยหรือมีคนแปลกหน้าหรือมีใครมาติดต่อเนี่ยท่านอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้ท่านไปพบปะพูดคุยนะหรือนำบุคคลเหล่านั้นเนี่ยไปพบกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก่อนนะครับเขาจะได้ตรวจสอบแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ท่านนะครับก็เป็นระบบราชการแล้วก็นั่นแหละกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นที่พึ่งของท่านได้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากพวกท่านพี่น้องทุกคนด้วยครับ
1: ค่ะไม่มีใครที่จะเอาอะไรมาให้เราโดยที่แบบเปล่าประโยชน์นะคะ
0: ไม่มีของฟรี
1: ใช่ค่ะไม่มีของฟรีแล้วก็โดยเฉพาะกับคนที่เราไม่เคยรู้จักที่มาที่ไปเลยอันนี้ไม่ได้นะคะถ้าหากว่าพบเจอก็แจ้งไปยังผู้นำก่อนนะคะไปดูกันก่อนว่าจริงไม่จริงนะคะจะได้ไม่ต้องเกิดในเรื่องของความเสียหายต่างๆนั่นเองค่ะเอาวันนี้ต้องขอบคุณท่านอัครพันธ์พลศิริค่ะปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการเล่าเรื่องเมืองแปะของเราในเช้าวันศุกร์นี้นะคะเดี๋ยววันศุกร์หน้าจะเจอกับท่านใดก็รอติดตามรับชมรับฟังกันได้ค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ภกาอุ้ยรำค่ะพร้อมกับท่านอัครพันธ์พูนศิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงกระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่น